0: ุ้มจริงเพราะเห็นผลจริงเซนโซไดช่วยลดเสียวฟัน24ชั่วโมง
1: เซนโซได
0: เปลี่ยนเลย
2: อาการเจ็บแปลบที่หัวใจอาจไม่ใช่เพราะอกหักถ้าเหนื่อยง่ายเหนื่อยเร็วเวลาขึ้นบันไดหรือแน่นหน้าอกรีบมาพบแพทย์เถอะครับคุณอาจมีโรคหลอดเลือดหัวใจตีบรักษาได้ด้วยการทำบอลลูนขยายหลอดเลือดหัวใจโดยไม่ต้องผ่าตัดศูนย์หัวใจ24ชั่วโมงโรงพยาบาลรามคำแหง
3: ยาองค์ผสมกิเกตราไซทองสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติช่วยขับเสมหะรสชาติดีชุ่มคอ
4: พระปฏิพัฒน์ใจโพหรือพระอาจารย์หนึ่งอายุ46ปีพระลูกวัดเพชรเจริญอำเภอลานสักจังหวัดอุทัยธานีเข้าลงบันทึกประจำวันที่สภ.ลานสักเพื่อแสดงความบริสุทธิ์ใจหลังถูกมิจฉาชีพแอบอ้างนำรูปภาพและชื่อไปตั้งบัญชีเฟซบุ๊กปลอมเพื่อหลอกเรียกรายเงินโดยส่งข้อความทักแชทไปหาญาติโยมประมาณ10รายข้อความที่ส่งไปมีลักษณะเดียวกันทั้งหมดคือขอยืมเงินหรือขอให้ช่วยซื้อบัตรเติมเงิน True Money ใบละ 1,000 บาทจำนวน2ใบอ้างว่าจะนำไปชำระค่าบริการโทรศัพท์มือถือที่กำลังจะถูกตัดสัญญาณมีญาติโยมหลงเชื่อและซื้อบัตรเติมเงินส่งรหัสไปแล้ว2รายซึ่งเมื่อปีที่แล้วเคยเกิดเหตุการณ์ลักษณะเดียวกันนี้มาแล้วครั้งหนึ่งแต่ครั้งนั้นรู้ตัวเร็วและไปแจ้งความภายในเวลาเพียงชั่วโมงครึ่งมิจฉาชีพจึงรีบปิดเฟซบุ๊กหนีไปเองติดตามผลกีฬาที่น่าสนใจกับคุณสุรเชษฐ์โชติกุลค่ะ
5: คาร์ลอสอัลคาร์าสนักเทนนิสมือ3ของโลกจากสเปนและอดีตแชมป์ US Open 2สมัยหลังปราบหูยี่ปิงมือ112ของโลกจากจีนในศึก US Open 2026ได้สร้างสถิติไร้พ่ายสำหรับการแข่งขันระดับแกรนด์สแลมออกไปเป็น17แมตช์ติดต่อกันเรียบร้อยแล้วแม้ว่าเจ้าตัวจะต้องหยุดพักรักษาอาการบาดเจ็บข้อมือนานถึง139วันตั้งแต่เดือนเมษายนที่ผ่านมาโดยรอบ16คนสุดท้ายหรือรอบที่4อัลคาราซจะเข้าพบกับทอมมี่พอนักขวดหนุ่มขวัญใจเจ้าถิ่นมือ21ของโลกที่เบียดเอาชนะอเล็กซานเดอร์บูบลิกคู่แข่งมือ15ของรายการจากคาซัคสถานแบบที่ความคาดหมายผลการแข่งขันฟุตบอลพรีเมียร์ลีกอังกฤษคู่ที่น่าสนใจนิวคาสเซิลยูไนเต็ดเสมอบอร์นมัธ 2-2 ไบรตันเสมอลีดยูไนเต็ด 1-1แมนเชสเตอร์ซิตี้ชนะโคเวนตี้ซิตี้1-0นอตติงแฮมฟอร์เรสต์เสมอท็อตแนมฮอตสเปอร์0-0เฮาซิตี้เสมอแอตเลติก0-0ผลการแข่งขันฟุตบอลลาลีกาสเปนคู่ที่น่าสนใจแอตเลติกบิลบาวชนะแอตเลติโกมาดริด3-0มีวิญญาเรอัลแพ้ราโครุญญา2-3ผลการแข่งขันฟุตบอลกันโชซาเรียอิตาลีคู่ที่น่าสนใจอินเตอร์มิลานชนะนาโปลี3-2โรม่าชนะแอตแลนต้าที่เหลือ10คน2-1ผลการแข่งฟุตบอลบุนเดสลีกาเยอรมนีคู่ที่น่าสนใจฮอฟเฟนไฮม์แพ้บอรุสเซียดอร์ทมุนด์2-3และไบเออร์ลีเวอร์พูลเซนชนะยูเนียนเบอร์ลิน4-0ผลการแข่งเทนนิสแกรนด์สแลมสุดท้ายของปีรายการ US Open ที่สหรัฐอเมริกาประเภทชายเดี่ยวรอบที่3คารินคาชโนฟนักเทนนิสมือ50ของโลกจากรัสเซียชนะเบจามินบงสี่คู่แข่งชาวฝรั่งเศสมือ97ของโลก3เซตรวด6-3 6-2 และ6-4สุรเชษฐ์โชติกุลรายงานครับ
6: เปลี่ยนวิธีคิดเปลี่ยนชีวิตคิดบวกสร้างพลังบวกสนับสนุนคนไทยมองโลกสดใสในทุกวันด้วยความห่วงใยจากศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบก
4: พบกับข่าวครั้งต่อไปเวลา8นาฬิกาดังใจชยานุกูลศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ

ดวงใจไทยอาลัยเศร้าองค์เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาสู่แดนสวงภาพอดีตยังตราตรึงซึ้งในสวงกิจทั้งปวงแห่งพระองค์ทำรงไทยโอ้ดวงใจอาลัยซ้ำคร่ำครวญหาพระองค์พาทรงสถิตณทิศไหนประชาชนหลั่งน้ำตามองฟ้าไกลแท้สถิตในดวงใจไทยนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นข้าพระพุทธเจ้าข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบกสวัสดีครับรายการกองทัพบกเพื่อประชาชนนะครับเช้าวันอาทิตย์ที่6กันยายน2569นะครับวันนี้ผมณัฐาจันทรังสีพร้อมกับคุณบุญทรงบุญประเสริฐและทีมงานจากสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบกส่งเสียงส่งกำลังใจทักทายคุณผู้ฟังที่ติดตามรับฟังรายการช่วงเช้าวันอาทิตย์แบบนี้ด้วยนะครับเดี๋ยวเราอยู่ร่วมพูดคุยกันตลอดเกือบครึ่งชั่วโมงจนถึง 7:30 นเลยนะฮะวันนี้มีหลากหลายเรื่องราวมาฝากกันโดยเฉพาะต้นเดือนกันยายนนะครับในปีนี้ซึ่งทุกๆปีที่ผ่านมารวมถึงในปีนี้ด้วยเนี่ยนะครับหลายคนนะครับโดยเฉพาะผู้ที่กำลังจะเกษียณอายุราชการเนี่ยก็บอกว่าใจหายนะครับเพราะว่าต้องอำลาชีวิตการทำงานแล้วเพื่อเข้าสู่ในช่วงทองของชีวิตนั่นก็คือในวัยเกษียณเนี่ยนะครับหลายคนได้มีการวางแผนในเรื่องของการเกษียณอายุราชการต่างๆเนี่ยนะฮะก็เดือนนี้ถือว่าเป็นเดือนสุดท้ายของการทำงานเนี่ยนะครับซึ่งการเกษียณอายุราชการคุณผู้ฟังครับถือว่าเป็นไปตามกลไกของโลกนะครับไม่เพียงแต่เฉพาะในประเทศไทยอย่างเดียวทุกสังคมไหนทุกการทำงานทั่วโลกเขาก็มีการเกษียณอายุเช่นเดียวกันเนี่ยแหละนะครับแต่ว่าห่วงอายุอะไรก็อาจจะมีแตกต่างกันไปบ้างเนี่ยนะครับก็ถือว่าเป็นสิ่งที่หลายคนหลายท่านนะครับก็ต้องบอกว่าต้องเตรียมใช้ชีวิตในรูปแบบใหม่นะครับบางคนก็บอกว่ากลับบ้านไปหรือว่าออกจากงานไปแล้วเนี่ยนะครับก็จะไปทำการเกษตรใช้ชีวิตแบบพอเพียงอยู่ง่ายๆเนี่ยนะครับบางคนก็ใช้ชีวิตช่วงหลังเกษียณเดินทางท่องเที่ยวเอาละคุณผู้ฟังใช้ชีวิตให้มีความสุขนะครับแต่ที่สำคัญเนี่ยความสุขต้องดูแลเรื่องของสุขภาพร่างกายควบคู่กันไปด้วยนะครับบางคนบอกโอ้อยู่กับบ้านเนี่ยเดี๋ยวนั่งๆนอนๆก็ปวดนู่นปวดนี่ปวดนั่นเนี่ยนะครับหากิจกรรมทำนะครับเพื่อที่จะได้เป็นการสร้างความแข็งแรงให้กับร่างกายให้ชีวิตของเราเนี่ยยังคงมีไฟแล้วก็มีสีสันกันอยู่เนี่ยนะครับคนเกษียณอายุราชการเนี่ยไม่ใช่คนที่ถือว่าไม่แข็งแรงหรือสูงอายุนะคุณผู้ฟังถือว่าเป็นอีกหนึ่งการเริ่มต้นพาร์ทหนึ่งของชีวิตนะครับยังมีกิจกรรมอีกเยอะเลยทีเดียวที่จะให้เราได้ออกไปทำก็เป็นกำลังใจนะครับส่วนบรรยากาศการเกษียณอายุราชการของกองทัพบกนะครับการอำลาชีวิตราชการของนายทหารชั้นในพลรวมถึงข้าราชการในสังกัดของกองทัพบกเดี๋ยวในช่วงปลายเดือนนี้นะครับเรามีบรรยากาศมาฝากกันแน่นอนนะครับเดี๋ยวเริ่มต้นรายการวันนี้คุณผู้ฟังไปที่พัทยากันก่อนดีกว่านะฮะวันนี้ถือว่าเป็นวันสุดท้ายแล้วที่ในส่วนของทหารสหรัฐอเมริกานะครับจากเรือ USS Abraham Lincoln นะครับซึ่งได้มีการเทียบท่าไปเมื่อวันที่2กันยายนที่ผ่านมาซึ่งก็สร้างความฮือฮาแล้วก็กระตุ้นในเรื่องของเศรษฐกิจการท่องเที่ยวของพัทยาเนี่ยเป็นอย่างมากนะครับตามกำหนดก็คือวันนี้แหละครับถือว่าเป็นวันสุดท้ายที่ในส่วนของทหารเนี่ยนะครับจะได้มีการอยู่แล้วก็เดินทางกลับเนี่ยนะครับซึ่งเรือ USS Abraham Lincoln เนี่ยก็รอนแรมอยู่ในท้องทะเลนะครับมานานกว่า200กว่าวันมีนักข่าวก่อนหน้านี้เขาก็ไปสัมภาษณ์ในส่วนของทหารอเมริกาเขาบอกเขาดีใจมากๆนะคุณผู้ฟังที่ได้เดินทางขึ้นฝั่งที่พัทยานะครับหลังจากการที่ตรักตรำทำงานมาเนี่ยนะครับอยู่บนเรือกว่า200วันไม่ได้เห็นชายฝั่งก็ไม่ได้เหยียบเลยเนี่ยนะครับก็ทำให้มีการผ่อนคลายเรื่องของอริยบทต่างๆแล้วก็เป็นการกระตุ้นในเรื่องของเศรษฐกิจท่องเที่ยวด้วยนะครับในขณะเดียวกันพัทยาเองเขาก็ให้การต้อนรับในส่วนของทหารอเมริกาเนี่ยเป็นอย่างดีนะครับมีการจัดระเบียบจัดสรรพื้นที่แล้วก็ดูแลในเรื่องของความปลอดภัยให้กับนักท่องเที่ยวรวมถึงทหารสหรัฐอเมริกาด้วยนะครับก็เป็นบรรยากาศที่ใครหลายคนบอกแหมอยากจะไปเที่ยวพัทยาจังเลยในช่วงนี้หลายคนไปเที่ยวมาแล้วด้วยเนี่ยนะครับเป็นอย่างไรก็นำบรรยากาศมาเล่าสู่กันฟังนะคุณผู้ฟังให้กับ
ทางทีมงานของเราได้รับรู้รับทราบกันได้ผ่านช่องทาง Facebook Fanpage Army Radio ส่ง Messenger กันเข้ามานะครับใครที่ได้

ว่าฝนที่ตกลงมาในช่วงนี้มันเป็นปัจจัยหลักคุณผู้ฟังที่จะทำให้ระดับน้ำเนี่ยมันเพิ่มสูงขึ้นแล้วก็อาจจะทำให้เกิดภัยพิบัติที่มันมากับช่วงของฝนตกหนักได้นะครับขณะเดียวกันศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกองทัพบกโดยหน่วยทหารทุกกองทัพภาคยังคงระดมความร่วมมือนะครับบูรณาการให้ความช่วยเหลือพี่น้องประชาชนตลอด24ชั่วโมงอย่างต่อเนื่องในขณะนี้ไม่ว่าพื้นที่ไหนจะเจอกับภัยพิบัติชนิดใดเนี่ยหน่วยทหารพร้อมนะครับที่จะเข้าให้การดูแลประชาชนอย่างต่อเนื่องโดยทันทีเมื่อเกิดสถานการณ์แล้วก็นิดหนึ่งคุณผู้ฟังครับเดี๋ยวฝากเบอร์สายด่วนปภไว้กันสักหน่อยนะครับสำหรับการแจ้งเหตุได้รับภัยพิบัติฉุกเฉินหรือว่าต้องการความช่วยเหลือต่างๆที่เกี่ยวข้องกับภัยพิบัติติดต่อปภได้24ชั่วโมงนะครับ1784ประสานขอรับการช่วยเหลือได้นะฮะเขามีเจ้าหน้าที่คอยดูแลอยู่นะครับอันนี้ก็เพื่อความสบายใจแล้วก็ความอบอุ่นใจของพี่น้องประชาชนนั่นเองนะครับคุณผู้ฟังเดี๋ยวช่วงนี้นะครับก่อนที่เราจะไปฟังเพลงนะครับเดี๋ยวไปที่ประเด็นร้อนในช่วงปลายสัปดาห์กันที่ผ่านมาสักนิดนึงนะครับกรณีที่มีหมอปากแซบนะครับที่มีการด่าทอต่อว่าคนไข้เนี่ยนะครับรัฐบาลเขาไม่ได้นิ่งนอนใจนะครับล่าสุดเนี่ยก็ได้มีการสั่งตรวจสอบข้อเท็จจริงพร้อมกับตรวจสอบจริยธรรมแห่งวิชาชีพเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับมีการเปิดเผยในช่วงวันศุกร์ที่ผ่านมานี้เองนะครับทางด้านของนางสาวพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีบอกว่าจากกรณีประเด็นแพทย์ในคลินิกเอกชนซึ่งเป็นคู่สัญญากับระบบหลักประกันสุขภาพหรือว่าบัตรทองได้ออกมาด่าทอต่อว่าคนไข้โอ้ใช้คำพูดที่รุนแรงมากๆนะครับแล้วก็เป็นการสร้างความรู้สึกไม่ดีเลยนะครับให้กับผู้ป่วยที่เข้ารับการรักษานะครับแล้วก็ในช่วงหนึ่งของการที่ด่าทอคนไข้เนี่ยมีการพาดพิงไปถึงเรื่องของการใช้สิทธิ์30บาทบอกว่าเป็นคนชั้นล่างด้วยอันนี้ก็สร้างความไม่พออกพอใจให้กับคนไทยทั้งประเทศนะเอาจริงๆคนไทยทั้งประเทศเราก็ใช้สิทธิ์30บาทกันมาโดยตลอดเนี่ยนะครับแล้วที่ผ่านมาก็ได้รับการดูแลได้รับการบริการตามมาตรฐานมาอย่างต่อเนื่องนะครับแต่ว่ามีการมาดูถูกดูหมิ่นกันแบบนี้นะครับมันก็สร้างความไม่พอใจซึ่งตามที่ปรากฏในข่าวสื่อสังคมออนไลน์นะครับมันก็อย่างที่บอกไปเนี่ยมันกระทบต่อความรู้สึกของผู้ป่วยแล้วก็ครอบครัวของผู้ป่วยด้วยนะครับสำหรับผู้ที่ถูกต่อว่าด่าทอเนี่ยนะครับล่าสุดคุณผู้ฟังรัฐบาลโดยกระทรวงสาธารณสุขนะครับตั้งคณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริงเป็นที่เรียบร้อยนะครับเพื่อที่แจ้งให้กับพี่น้องประชาชนได้รับทราบพร้อมกันนี้ด้านเลขาธิการแพทยสภาได้มีการดำเนินการตรวจสอบจริยธรรมแห่งวิชาชีพเวชกรรมตามข้อเท็จจริงนะครับตามพยานหลักฐานและกระบวนการที่กฎหมายได้มีการกำหนดหากผลการตรวจสอบพบว่ามีการกระทำที่ไม่เป็นไปตามข้อบังคับหรือจริยธรรมแห่งวิชาชีพก็จะดำเนินการตามขั้นตอนที่เกี่ยวข้องต่อไปนะครับแต่ผมว่าในความรู้สึกเนี่ยมันก็อาจจะรุนแรงไปสักหน่อยนะครับการที่หมอมาทำกับคนไข้ในลักษณะแบบนี้เนี่ยนะฮะสำหรับข้อบังคับแพทยสภาคุณผู้ฟังครับเขาบอกว่าด้วยการรักษาจริยธรรมแห่งวิชาชีพเวชกรรมพุทธศักราช2565เนี่ยเขาได้กำหนดหลักสำคัญไว้ว่าข้อ7ผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรมย่อมไม่ประพฤติหรือกระทำการใดๆอาจเป็นเหตุให้เสื่อมเสียเกียรตินะครับแห่งวิชาชีพและข้อ23ระบุไว้ชัดเจนว่าผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรมต้องประกอบวิชาชีพเวชกรรมด้วยความสุภาพและปราศจากการบังคับขู่เข็นนะครับรัฐบาลยืนยันว่าผู้ป่วยทุกคนไม่ว่าจะใช้สิทธิ์รักษาใดก็ตามแต่มีเกียรติมีศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์เท่าเทียมกันการใช้สิทธิของรัฐไม่ควรเป็นเหตุให้ผู้ป่วยถูกดูหมิ่นเหยียดหยามหรือได้รับการปฏิบัติที่ลดทอนคุณค่าของความเป็นมนุษย์สำหรับระบบหลักประกันสุขภาพทั่วหน้าหรือว่าบัตรทอง30บาทรักษาทุกที่ดำเนินการมากว่า20ปีนะครับเป็นระบบที่ดูแลพี่น้องประชาชนอย่างครอบคลุมมีความมั่นคงด้านสุขภาพไม่ใช่สิทธิขั้นต่ำตามที่หมอคนนี้ได้มีการกล่าวอ้างนะครับสำหรับคนไข้อนาถารัฐบาลขอให้มั่นใจนะครับว่าระบบหลักประกันสุขภาพทั่วหน้าไม่ล้มละลายแต่ว่ามีการยกระดับให้การบริการที่เพิ่มเติมสิทธิการรักษาให้ดียิ่งขึ้นต่อไปอันนี้รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีคุณพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์ท่านก็ได้กล่าวออกมาเป็นที่ชัดเจนเดี๋ยวเราติดตามกันต่อในเรื่องนี้นะครับเพราะว่าอยู่ในความสนใจของประชาชนนะครับเป็นอย่างมากแล้วมันก็ต้องเรียนตามตรงแหละว่ามันก็สร้างความไม่พอใจเนี่ยนะครับให้กับพี่น้องประชาชนหลายคนหลายท่านโดยเฉพาะใครก็ตามแต่ที่ก็รักษาเนี่ยนะครับสิทธิ30บาทเนี่ยนะครับเราก็ดำเนินการรักษากันมาอย่างเงี้ย

0: ต่อเนื่องคุณผู้ฟังก็ไม่ได้เห็นมีปัญหาอะไรนะครับการที่จะมาลดทอนคุณค่าการที่จะมาดูหมิ่นกันแบบนี้มันก็ออกจะเกินไปสักหน่อยเนี่ยนะครับตามการคุณผู้ฟังในประเด็นนี้นะครับเดี๋ยวช่วงนี้เราพักกันสักหน่อยหนึ่งนะมีเพลงเพราะๆมาฝากกันด้วยนะครับแล้วเดี๋ยวกลับมาติดตามในช่วงต่อไปของรายการกันต่อครับ
1: ฝนที่ตกกระหน่ำพายุที่ถาโถมบ้านเรือนที่ได้รับความเสียหายและหลายหลังคาเรือนต้องประสบอุทกภัยความเดือดร้อนทั้งหลายเหล่านี้ของพี่น้องประชาชนต้องไม่มีคำว่ารอการช่วยเหลือบรรเทาผลกระทบต้องมาเป็นอันดับหนึ่งกองทัพบกยังคงใช้ทุกศักยภาพที่มีอย่างเต็มที่ทั้งกำลังพลและยุทโธปกรณ์บรรเทาสาธารณภัยเข้าช่วยเหลือประชาชนทุกมิติจนกว่าจะคลี่คลายจะดีหรือร้ายไม่ว่าสถานการณ์ไหนเราจะผ่านไปด้วยกัน

เอาล่ะคุณผู้ฟังกลับเข้าสู่ช่วงนี้นะครับเดี๋ยวเราไปดูกันที่เรื่องของความคืบหน้านะครับการฝึกจัดรูปกระบวนในการจัดขบวนพยุหยาตราทางชลมารคในการเสด็จพระราชดำเนินไปทรงบำเพ็ญพระราชกุศลถวายภาพพระกฐินพุทธศักราช2569เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569ซึ่งจะมีกำหนดจัดขึ้นในวันศุกร์ที่6พฤศจิกายน2569นี้นะครับซึ่งในส่วนของกองทัพเรือเนี่ยเขามีกำหนดการฝึกซ้อมย่อยประจำเดือนกันยายนนะครับ4ครั้งด้วยกันครั้งแรกเนี่ยผ่านไปเป็นที่เรียบร้อยนะครับเมื่อวันพฤหัสบดีที่3กันยายนนะครับซึ่งก็เป็นครั้งแรกของเดือนนี้ซึ่งถือว่าเป็นครั้งที่4ของการซักซ้อมนะครับส่วนครั้งที่5ครั้งที่6ครั้งที่7นะครับแล้วก็ในส่วนของการดำเนินการต่างๆที่เป็นการซ้อมย่อยในเดือนกันยายนเนี่ยนะครับครั้งที่5เนี่ยจะซ้อมกันอีกทีก็คือในวันอังคารที่8กันยายนครั้งที่6มีการซักซ้อมกันในวันที่17กันยายนแล้วก็ครั้งที่7เนี่ยมีการซักซ้อมกันในวันพุธที่23กันยายนนี้นะครับโดยขบวนเรือพระราชพิธีจะเริ่มเคลื่อนขบวนบริเวณสะพานพระราม8ตั้งแต่เวลา 15:00 น.และสิ้นสุดการฝึกซ้อมณวัดอรุณราชวรารามราชวรมหาวิหารทั้งนี้เขาก็มีการจัดพื้นที่ให้กับพี่น้องประชาชนได้ร่วมรับชมการฝึกซ้อมรวมถึงในส่วนของพระราชพิธีในวันจริงด้วยนะครับบริเวณฝั่งทนเนี่ยสามารถที่จะรับชมได้ไม่ว่าจะเป็นที่บริเวณใต้สะพานพระราม8ด้านพระบรมราชานุสาวรีย์รัชกาลที่8สวนเฉลิมพระเกียรติ72พรรษาข้างโรงพยาบาลสิริราชนะครับแล้วก็มีที่บริเวณท่าน้ำวัดระฆังโคสิตารามวัดอรุณราชวรารามแล้วก็นอกจากนี้มีที่ฝั่งพระนครนะฮะสามารถที่จะติดตามรับชมได้ที่บริเวณสวนสันติชัยปราการข้างป้อมพระสุเมรุท่ามหาราชแล้วก็ท่าช้างนะครับอย่างที่บอกไปว่าเขาจะมีการฝึกซ้อมต่อเนื่องทุกสัปดาห์จนถึงวันพระราชพิธีถวายภาพพระกฐินในวันจริงคือวันศุกร์ที่6พฤศจิกายน2569เดือนตุลาคมเนี่ยจะมีทั้งการฝึกซ้อมย่อยแล้วก็การฝึกซ้อมใหญ่นะครับการซ้อมใหญ่เนี่ยก็จะอยู่ในช่วงของปลายเดือนตุลาคม2ครั้งด้วยกันเดี๋ยวเรานำมาอัปเดตให้ได้ติดตามรับฟังกันอย่างแน่นอนนะครับแล้วก็ช่วงปลายสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับนายกรัฐมนตรีพร้อมคณะนะครับก็ได้มีการลงพื้นที่ติดตามการจัดขบวนพระราชพิธีถวายภาพพระกฐินเนี่ยนะครับนั่นก็คือการเสด็จพระราชดำเนินโดยขบวนพยุหยาตราทางชลมารคนะครับซึ่งในการนี้นะครับในส่วนของกองทัพบกมีทางด้านของผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารบกท่านเป็นผู้แทนผู้บัญชาการทหารบกนะครับในการร่วมกับคณะของท่านนายกรัฐมนตรีไปติดตามดูในพื้นที่นะครับเพื่อให้การจัดกิจกรรมออกมาอย่างสมเกียรติที่สุดนะครับในส่วนของท่านผู้ช่วยนะครับท่านก็คือพลเอกอมฤตบุญสุยานะครับท่านก็ลงพื้นที่ในครั้งนี้ด้วยก็คือไปที่โรงเรือพระราชพิธีท่าวาสุกรีแล้วก็ที่บริเวณวัดอรุณราชวรารามราชวรมหาวิหารนะครับก็ไปตรวจความพร้อมในเรื่องของการจัดเตรียมขบวนพยุหยาตราทางชลมารคนะครับก็ไปดูในเรื่องของการดำเนินการต่างๆเนี่ยนะครับเพื่อให้การดำเนินงานทุกอย่างออกมาอย่างสง่างามและสมพระเกียรติมากที่สุดนั่นเองนะครับขณะเดียวกันคุณผู้ฟังมาดูกันที่เรื่องของกองทัพบกกันต่อนะครับเดี๋ยวในช่วงสัปดาห์หน้าเนี่ยนะฮะวันที่10ก็จะมีการเปิดรับสมัครนะครับในส่วนของพลทหารอาสาซึ่งกองทัพบกก็ดำเนินการตามนโยบายของกระทรวงกลาโหมนะครับสำหรับกองทัพบกนะครับก็มีการที่จะเปิดรับพลทหารอาสาทั้งหมดเนี่ย 18,784 อัตราภายใต้สัญญาจ้างระยะเวลา4ปีเต็มนะครับโดยเปิดโอกาสให้ผู้สมัครสามารถเลือกหน่วยทหารที่เปิดรับสมัครได้ซึ่งถือว่าเป็นอีกหนึ่งแนวทางในการปรับระบบกำลังพลของกองทัพให้สอดคล้องกับภารกิจยุคใหม่และก็เป็นการเปิดทางให้เยาวชนที่มีความสมัครใจเนี่ยสามารถที่จะสมัครใจเข้ารับราชการทหารในรูปแบบอาชีพมากยิ่งขึ้นอีกด้วยนะครับการเปิดรับสมัครในครั้งนี้เขามุ่งคัดเลือกกำลังพลเข้าสู่หน่วยทหารที่มีความต้องการโดยผู้สมัครจะได้รับสถานะเป็นพลทหารอาสาตามสัญญาจ้างไม่ใช่การเกณฑ์ทหารแบบเดิมนะครับแต่ว่าเป็นการสมัครใจเข้ามาทำหน้าที่เพื่อชาติ
แล้วก็ในส่วนของการปฏิบัติการอื่นๆแล้วก็เป็นการดูแลประชาชนรวมถึงการพิทักษ์สถาบันหลักของชาตินะครับภายใต้กรอบระยะเวลาการปฏิบัติงานที่ชัดเจนสำหรับคุณสมบัติของผู้สมัครนะครับก็ได้แก่ฐานกองเกินที่มีอายุระหว่าง 18-20 ปีบริบูรณ์แล้วก็อีกหนึ่งห้วงอายุนะครับก็คือผู้ที่อายุระหว่าง 22 ปีถึง 26 ปีบริบูรณ์ผ่านการตรวจเลือกหรือว่าการเกณฑ์ทหารแล้วแต่ไม่ถูกเข้าประจำการหรือว่าผู้ที่จับได้ใบดำนั่นเองนะครับทั้งนี้ผู้สมัครต้องเข้าข่ายในส่วนของคุณสมบัติข้อใดข้อหนึ่งตามที่กองทัพบกได้มีการกำหนดโดยระบบดังกล่าวครับเขาถูกออกแบบเพื่อดึงดูดบุคคลที่มีความพร้อมและก็อยากจะสมัครใจเข้าสู่ระบบการประจำการนะครับลดการพึ่งพากำลังพลจากการเรียกเกณฑ์อย่างเดียวแล้วก็เป็นการสร้างอาชีพให้กับผู้ที่ต้องการรับใช้ประเทศในสายทหารระยะยาวอีกด้วยนะครับเพราะว่าหลังจาก4ปีที่มีการสิ้นสุดระยะเวลาสัญญาจ้างแล้วเนี่ยนะครับเขามีโควต้าในการสอบบรรจุเข้ารับราชการในส่วนของกองทัพบกแล้วก็มีในส่วนของคะแนนพิเศษสำหรับผู้ที่อยากจะต่อยอดในสายทหารนี้ให้นะครับซึ่งกองทัพบกก็ระบุว่าแนวคิดการรับสมัครในครั้งนี้ถือว่าเป็นการเปิดโอกาสให้กับผู้ที่มีใจรักนะครับสมัครเข้ามาร่วมทำหน้าที่เพื่อดูแลประเทศชาตินะครับแล้วก็มาเป็นส่วนหนึ่งกับครอบครัวเดียวกันกับกองทัพบกซึ่งการเปิดรับสมัครพลทหารอาสาถือว่าเป็นความเคลื่อนไหวสำคัญของกองทัพบกในการพัฒนาระบบกำลังพลรูปแบบใหม่นอกจากจะช่วยให้หน่วยทหารได้กำลังพลที่มีความสมัครใจแล้วยังมีเป้าหมายที่ชัดเจนแล้วก็ยังเป็นการเปิดโอกาสให้กับเยาวชนรวมถึงอดีตกำลังพลที่ต้องการต่อยอดเส้นทางชีวิตในสายทหารได้มีช่องทางเข้าสู่ระบบอย่างเป็นทางการอีกด้วยนะครับเดี๋ยวเรานำมาอัปเดตกันครับคุณผู้ฟังเพราะว่าอยู่ในความสนใจเขาเปิดรับสมัคร10กันยายนนี้นะครับไปจนถึงวันที่24มกราคม2569ทางเว็บไซต์rcm.rta.mi.th นะครับหรือว่าจะไปที่หน่วยสัสดีใกล้บ้านก็ได้ไปบอกกับพี่ๆสัสดีว่าอยากจะสมัครเป็นพลทหารอาสาช่วยดำเนินการให้หน่อยได้ไหมครับแน่นอนคุณผู้ฟังเขามีเจ้าหน้าที่คอยดูแลแล้วก็ดำเนินการให้อยู่เนี่ยนะครับก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งมิติเป็นอีกหนึ่งเรื่องราวที่นำมาพูดคุยกันเพราะว่าก่อนหน้านี้มีหลายคนก็สอบถามกันเข้ามาว่าเอ๊ะปีนี้เปิดไหมจะเปิดรับสมัครช่วงไหนเปิดแล้วนะฮะ10กันยายนเป็นต้นไปเดี๋ยวมาเจอกันมาเป็นครอบครัวเดียวกันนะครับเอาคุณผู้ฟังก่อนที่จะร่ำลาการเวลายังพอมีอยู่เนาะพี่เอ็กนะฮะก็เรื่องราวข่าวปลอมข่าวเท็จต่างๆเนี่ยนะครับก็ต้องติดตามกันให้ดีเพราะว่าล่าสุดเนี่ยนะฮะในเรื่องของรัฐบาลก็มีการชี้แจงกันออกมาเรื่องของโควิด-19 นะครับก่อนหน้านี้มันมีกรณีที่มีการเผยแพร่เป็นข่าวเท็จบอกว่ารัฐบาลได้มีการสั่งห้ามไม่ว่าจะเป็นการจัดงานเลี้ยงงานเฉลิมฉลองนะครับนู่นยาวไปจนถึงปีใหม่พูดกันว่าอย่างนั้นเนี่ยนะครับว่าจะมีการงดจัดกิจกรรมช่วงปีใหม่ใดๆก็ตามแต่ที่เกิดจากการแพร่ระบาดของโควิด-19 ยืนยันนะครับว่าข่าวนี้ไม่เป็นความจริงแต่อย่างใดเป็นข่าวเท็จอย่าหลงเชื่อแล้วก็อย่าแชร์ต่อนะครับในส่วนของกระทรวงสาธารณสุขเองนะครับเขามีมาตรการในการป้องกันแล้วก็รองรับในเรื่องของการแพร่ระบาดของโควิด-19 เป็นอย่างดีและก็สามารถที่จะดูแลควบคุมสถานการณ์ได้ในขณะนี้เนี่ยนะครับเอาละครับหมดเวลาลงเป็นที่เรียบร้อยสำหรับรายการกองทัพบกเพื่อประชาชนในเช้าวันอาทิตย์นี้นะครับคงต้องล่ำลากันแล้วล่ะนะเดี๋ยวกลับมาคุยกันใหม่วันพรุ่งนี้วันนี้ผมณัฐธาจันทรังสีพร้อมคุณบุญส่งบุญประเสริฐและทีมงานลาไปก่อนครับสวัสดีครับ

สถานีวิทยุเจเรทหารสื่อสาร2คลื่นความถี่ FM 103 MHz สถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

0: ปวดเมื่อย
1: โอ้ย
0: แมลงกัดคัดตึง
2: เมื่อไหร่ให้จำไว้ยามองตราเชื้อเอมครบสูตรตำรับไทยไทยสดเสล็ดพังผ่อนตะไคร้หอมสดชื่นผ่อนคลายสบายใจมีจำหน่ายทั่วประเทศเพิ่มเติมซื้อทาง Facebook เชื้อเอมบอกเลยมาจากคนลูกทุ่งรับส่วนลดเพิ่ม10 บาททุกชิ้น

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง8นาฬิกากับดังใจชยานุกูลค่ะฝ่ายค้านเรียกร้องรัฐบาลเร่งทบทวนโครงการขนาดใหญ่รวมทั้งจัดระเบียบ Data Center สักครู่กลับมาติดตามค่ะ
2: ดื่มเย็นก็เสียวทานร้อนก็เสียวบางทีอยู่เฉยๆก็ยังเสียว
3: เสียวอะไรหรอครับ
2: เสียวฟันค่ะแต่ยาสีฟันลดการเสียวฟันเท่าที่เคยเจออ่ะแพงจังเลยค่ะ
3: งั้นผมแนะนำยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันที่ราคาไม่แพงเลยครับยังขนาด70กรัม120บาทใช้ได้นานเกือบ6เดือนตกวันละไม่ถึงบาทเพราะใช้แค่นิดเดียวลดเสียวฟันอย่างได้ผลในราคาที่แสนประหยัดด้วยยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันสิครับ
2: โหดีจังเลยค่ะ
4: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
5: 3 2 1 0ด่วนครับนี่คือสัญญาณเตือน Free Quick Expo Mission Sale ภารกิจพิชิตสินค้าลดราคาใหญ่ที่สุดในจักรวาลพร้อมโปรรับ3ต่อที่ Free Quick ต่อที่1ยางและสินค้าทุกชิ้นลดราคาสูงสุด 50% ต่อที่2ผ่อนได้ทั้งรัน 0% นาน10เดือน
6: wow.
5: และต่อที่3พิเศษเฉพาะสมาชิก Free Member รับส่วนลดเพิ่มสูงสุด 7% 1-6 กันยายนนี้ที่ Free Quick ทุกสาขา
7: แรงทุกทั้งแล้วก็มีตังเหลือแรงทุกทั้งแล้วก็มีตังเหลือล้างจากไฮดีเซล S S S S วิ่งไกลๆก็ไม่

0: ดีเซลเอสแรงทุกถังไม่ตั้งเหลือเติมเลยที่บางจาก
1: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบเน็ตทุกสูตรสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
2: พรรคประชาธิปัตย์เสนอรัฐบาลทบทวนโครงการใหญ่วันกระทบสิทธิประชาชนคุณวรัญชัยชูประเสริฐสุขรายงานค่ะ
3: ดร.การดีเลียวไพโรจน์รองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์พร้อมด้วยทีมโฆษกพรรคร่วมสะท้อนปัญหาโครงการขนาดใหญ่ของภาครัฐโดยเปิดเผยถึงผลทดสอบแพลตฟอร์ม THAI Passport ร่วมกับผู้เชี่ยวชาญด้านดิจิทัลโดยพบข้อกังวล3ด้านหลักทั้งปัญหาคุณภาพเทคโนโลยีที่ยังเป็นโมเดลรุ่นเก่าล้าหลังความเสี่ยงด้านธรรมาภิบาลข้อมูลและความเป็นส่วนตัวรวมถึงตั้งข้อสังเกตเรื่องการสุ่มเสี่ยงล็อกประมูลในอนาคตจากการเกณฑ์คนลงทะเบียนให้ครบ5ล้านคนผ่านหน่วยงานรัฐโดยเตรียมยื่นข้อเสนอแนะต่อคณะกรรมาธิการอุดมศึกษาภายในสัปดาห์นี้เพื่อเรียกร้องให้เปิดเผยกลไกธรรมาภิบาลข้อมูลและจัดทำระบบวัดผลความคุ้มค่าที่ชัดเจนขณะเดียวกันทีมโฆษกพรรคประชาธิปัตย์ได้ออกมาคัดค้านในเรื่องของการอนุญาตสร้าง Data Center ขนาดใหญ่ย่านพระราม9จำนวน 3-6 แห่งโดยชี้ว่าส่งผลกระทบต่อคนกรุงเทพโดยตรงทั้งเรื่องการสะสมความร้อนมลพิษไอ้น้ำมันระเหยจากเครื่องปั่นไฟสำรองตลอด24ชั่วโมงและการจ้างงานคนไทยที่ได้ผลประโยชน์น้อยมากจึงขอให้เสนอย้ายไปเขตนอกเมืองพร้อมเสนอ6ข้อยุทธศาสตร์รองรับทุน Data Center ในเขตพื้นที่ EEC เช่นการจัดเก็บภาษีท้องถิ่นการตั้งกองทุนฟื้นฟูชุมชนและการเปิดตัวแพลตฟอร์มจัดตั้งอุตสาหกรรมให้ประชาชนแจ้งเบาะแสการลักลอบปล่อยสารพิษลงในแม่น้ำวรชัยชูประเสริฐสุขแรงครับ
2: นายสุพนัทมีนชัยนันท์ส.ส.กรุงเทพมหานครพรรคประชาชนโพสต์เฟซบุ๊กเปิดหนังสือเมื่อปี2567ที่นายสุพนัทเสนอถึงนายอนุทินชาญวีรกุลขณะดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยให้จัดระเบียบ Data Center แต่ผ่านไป2ปีกลับไม่มีอะไรเกิดขึ้นจึงขอย้ำข้อเสนอเดิมให้แก้กฎหมาย3ฉบับได้แก่กฎหมายควบคุมอาคารต้องกำหนดนิยาม Data Center ให้ชัดเจนกำหนดมาตรฐานความปลอดภัยโดยเฉพาะการจัดเก็บเชื้อเพลิงกฎหมายผังเมืองกำหนดประเภทอาคาร Data Center ในผังเมืองให้ชัดเจนกำหนดโซนนิ่ง Data Center และกฎหมายสิ่งแวดล้อมกำหนดให้ Data Center ต้องจัดทำการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมหรือ EIA ตามขนาดและระดับผลกระทบ
4: ทิ้งความเศร้าให้หมดไปแล้วเริ่มต้นใหม่ได้ทุกวันด้วยความปรารถนาดีจากศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะและพบกับเราได้ในข่าวต้นชั่วโมงทุกสถานีวิทยุในเครือกองทัพบก
2: พบกับข่าวครั้งต่อไปเวลา 9:00 น.ดังใจชยานุกูลศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
5: บังคับทิศบังคับทางอะไรได้เลยนะด้วยตนเองเนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยคนเราที่มีเป้าหมายในชีวิตเนี่ยเขาบอกว่าเปรียบเหมือนเราขับเรือไปเนี่ยเรือเดินสมุทรเนี่ยที่มีหางเสือนะแม้จะอยู่ในมหาสมุทรที่เต็มไปด้วยคลื่นลมแรงก็ยังมีกัปตันคอยชี้ทางและควบคุมหางเสือให้เรือไปสู่จุดมุ่งหมายปลายทางได้เห็นไหมการตั้งเป้าหมายเรื่องง่ายๆเนี่ยแต่จะทำให้เราประสบความสำเร็จในชีวิตเพราะฉะนั้นญาติโยมสาธุชนทั้งหลายฟังแล้วนะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าใครหรือญาติโยมคนใดเนี่ยมีการตั้งเป้าหมายชีวิตไว้ผิดนะโยมเนี่ยอย่างที่อาตมาภาพพูดแล้วเมื่อข้างต้นเนี่ยว่าถ้าอารมณ์ร้อนไม่ได้ตั้ง เป้าหมายไว้ว่าเราจะดับอารมณ์ร้อนได้ยังไงเดี๋ยวก็ตีกันนะเขาบอกว่าถ้าเราตั้งเป้าหมายชีวิตไว้ผิดเนี่ยแล้วก็ยังพยายามดำเนินชีวิตเนี่ยเพื่อไปตามเป้าหมายที่ผิดๆนะเขาบอกว่าเนี่ยเราตั้งมันผิดเนี่ยมันทำไงต่อไปก็ผิดแล้วเขาบอกว่าถ้าตั้งเป้าหมายผิดเนี่ยแล้วชีวิตเนี่ยจะไม่ได้พบกับความสุขความเจริญเลยนะยังไงอ่ะลองยกตัวอย่างดูนะถ้าเราตั้งเป้าหมายเอาในสังคมปัจจุบันแล้วกันเราเห็นอยู่เนี่ยนะว่าอาชีพที่มันไม่สุจริตนะอย่างเช่นคนผลิตกับคนค้ายาเสพติดเนี่ยบอกว่าเราจะเป็นคนที่ผลิตแล้วเป็นคนค้ายาเสพติดที่เก่งที่สุดนี่คือการตั้งหมายตั้งเป้าหมายแต่เป็นตั้งการตั้งเป้าหมายที่ผิดหรือเห็นเขาปล้นฆ่าขโมยญาติโยมก็คงเห็นอยู่แล้วนะในข่าวทุกวันเนี่ยเป็นโจรปล้นที่โน่นปล้นที่นี่นะก็ตั้งเป้าหมายชีวิตว่าอ้าว เดี๋ยวเราจะเป็นโจรให้เก่งที่สุดให้เก่งกว่าไอ้โจรที่มันเห็นอยู่กันอยู่ในทีวีและในข่าวต่างๆเนี่ยเห็นไหมเมื่อการตั้งเป้าหมายแบบนี้นะท่านบอกว่าถึงแม้จะเป็นการตั้งเป้าหมายที่ใช้ความพยายามในการทำให้บรรลุเป้าหมายเท่าไหร่ก็ไม่เกิดประโยชน์นะแหมไปฝึกการเป็นโจรมาอย่างดีนะไปฝึกการค้ายาเสพติดไปฝึกการผลิตยาเสพติดเนี่ยใช้ความพยายามมีจุดมุ่งหมายเป้าหมายเช่นเดียวกันแต่นะอย่างที่บอกว่ามันต้องมีแต่นะเพราะว่ามันเป็นความพยายามที่จะสร้างความเดือดร้อนให้แก่ตนและผู้อื่นอันนี้ถือว่าเป็นการตั้งเป้าหมายหรือการตั้งตนไว้ไม่ชอบนะตามหลักของพระพุทธศาสนาอย่างที่อาตมาภาพได้กล่าวแล้วนะเพราะฉะนั้นเนี่ยคนที่ตั้งตนไว้ไม่ชอบหรือไม่ถูกต้องแล้วเนี่ยจะไม่ประสบความสำเร็จในชีวิตเพราะฉะนั้นเนี่ยดังนั้นเนี่ยคนหรือญาติโยมสาธุชนทั้งหลายผู้ที่ฟังรายการเนี่ยถ้าต้องการความเจริญก้าวหน้าในชีวิตนะญาติโยมสาธุชนทั้งหลายจำเป็นอย่างยิ่งนะที่ท่านจะต้องตั้งเป้าหมายของชีวิตให้ถูกต้องเสียก่อนแล้วจึงไปพยายามแสวงหาความรู้ความสามารถต่างๆแล้วลงมือทำเพื่อให้บรรลุเป้าหมายที่ถูกต้องในเรื่องนั้นๆ นะอย่างอย่าตั้งเป้าหมายว่าจะทำค้ายาเสพติดจะเป็นโจรอย่างนั้นคือการตั้งเป้าหมายที่ผิดนะแต่ตามหลักพุทธศาสนาในการตั้งเป้าหมายในชีวิตเนี่ยต้องตั้งให้เป็นไปในเขาเรียกว่าสัมมาก็คือการชอบนั่นเองนะอย่างทำอาชีพเนี่ยก็ต้องเป็นอาชีพที่ชอบค้าขายก็ต้องเป็นการค้าขายที่ถูกหลักตามกฎหมายนะเป็นพ่อครัวแม่ครัวทำอาชีพต่างๆนั้นนะถึงจะถูกต้องแล้วเราก็ลงมือทำลงมือปฏิบัติเราตั้งเป้าหมายแล้วเรามุ่งมั่นจนไปประสบความสำเร็จในอาชีพการงานของเราที่สุจริตและประกอบด้วยคุณธรรมอันนั้นจะถือว่าเป็นเป้าหมายที่ถูกต้องในตามหลักพุทธศาสนาหรือที่เรียกว่าอัตตสัมมาปณิธิคือการตั้งตนไว้ชอบนั่นเองอาตมาภาพจะพาญาติโยมสาธุชนทั้งหลายมาดูนะว่าเป้าหมายของชีวิตเนี่ยเขาแบ่งกันยังไงในทางโลกหรือทางพระพุทธศาสนาเนี่ยเป้าหมายของชีวิตในญาติโยมสาธุชนทั้งหลายเขาแบ่งออกเป็น3ระดับนะลองมาดูซิว่าการแบ่งเป้าหมายของชีวิตเนี่ยญาติโยมผู้ฟังรายการของญาติโยมสาธุชนทั้งหลายเนี่ยอยู่ในเป้าหมายขั้นไหนนะขั้นที่1เนี่ยเขาบอกว่าเป้าหมายชีวิตเนี่ยขั้นต้นนะนี่คืออันดับแรกนะเป้าหมายชีวิตขั้นต้นการตั้งเป้าหมายชีวิตขั้นต้นเนี่ยเขาทำยังไงนะก็คือการตั้งเป้าหมายชีวิตในชาตินี้นะว่าจะเป็นการตั้งตัวตั้งฐานะให้ได้นะอย่างเช่นการประกอบอาชีพที่สุจริตไม่ผิดกฎหมายไม่ผิดศีลธรรมซึ่งเป็นอาชีพอะไรก็ได้นะอย่างที่อาตมาภาพได้กล่าวแล้วแต่ว่าถ้าเป็นอาชีพผลิตยาเสพติดขายยาเสพติดอาชีพเป็นโจรอันนั้นใช้ไม่ได้นะแล้วก็อาชีพอะไรก็ได้นะขึ้นอยู่กับความถนัดและความสามารถของเราแต่ต้องไม่ผิดกฎหมายไม่ผิดศีลธรรมนะอย่างเช่นญาติโยมสาธุชนผู้ฟังรายการทั้งหลายเนี่ยบางคนเนี่ยอ่ะยกตัวอย่างมีอาชีพเป็นครูเนี่ยนะครูที่เขาบอกว่าเป็นอาชีพเหมือนเรือจ้างเนี่ยชีวิตของเราเป้าหมายขั้นต้นเนี่ยเราจะทำให้อาชีพ

เชื่อนะที่อาตมาภาพได้กล่าวมาแล้วเนี่ยจะต้องเป็นอาชีพที่สำเร็จในทุกๆอาชีพก็แล้วกันนะนี่คือเป็นการตั้งเป้าหมายขั้นต้นต่อมาเป้าหมายชีวิตขั้นกลางนะขั้นต้นแล้วก็มาสู่ขั้นกลางเป้าหมายชีวิตขั้นกลางคืออะไรเขาบอกว่าก็คือการตั้งเป้าหมายชีวิตเพื่อประโยชน์ในชาติหน้านะพูดถึงชาติหน้าเลยนะโยมโดยการตั้งใจสร้างบุญกุศลอย่างเต็มที่ในทุกโอกาสที่สามารถทำได้เพื่อที่จะสะสมเป็นเสบียงไปสู่ภพชาติหน้าต่อไปเนื่องจากสัตว์ทั้งหลายตายแล้วไม่สูญนะถ้าเราเป็นพุทธศาสนิกชนเราต้องมีความเชื่อว่าชาติหน้ามีจริงในตามหลักคำสอนในทางพุทธศาสนาเพราะฉะนั้นตราบใดที่ยังไม่หมดกิเลสเราก็จะต้องยังคงต้องกลับมาเวียนว่ายตายเกิดต่อไปเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นเราก็ควรจะตั้งเป้าหมายของชีวิตเพื่อประโยชน์ในชาติหน้าไว้ด้วยนะเพราะว่าชาติหน้าสิ่งที่จะติดตัวเราไปแก้วแหวนเงินทองเนี่ยตามหลักคำสอนพุทธศาสนาเนี่ยติดตัวเราไปได้ไหมญาติโยมผู้ฟังรายการทั้งหลายลองคิดพิจารณาตามนะไม่เห็นมีอะไรติดตัวไปได้เลยนะเพราะฉะนั้นเนี่ยเงินที่เราเห็นที่เป็นรูปธรรมเนี่ยยัดไว้ในปากใส่ไว้ในมือในขณะที่เราปิดตาลาจากโลกไปแล้วมันก็ยังเอาไปไม่ได้นะก็ยังหล่นอยู่ในที่เขาเชิงตะกอนนั่นเองเอาไปไม่ได้นะอะไรเสื้อผ้าสวยงามที่ใส่ก็ถูกเผาไหม้หมดไปเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่ว่าอาชีพใดอาชีพครูอาชีพหมอพยาบาลนักบวชอะไรต่างๆเนี่ยก็ควรจะต้องมีการตั้งเป้าหมายชีวิตขั้นกลางอย่างที่อาตมาภาพได้กล่าวแล้วเพราะสิ่งที่จะติดตามตัวญาติโยมสาธุชนทั้งหลายในโลกนี้นะทุกๆคนเนี่ยจะติดตัวตามไปได้ก็มีเพียงแค่บุญกับบาปหรือกุศลกรรมกับอกุศลกรรมนั่นเองถ้าท่านตั้งเป้าหมายที่จะทำกุศลนะบุญกุศลไว้มากเมื่อติดปิดตาราจากโรคนี้ไปก็จะไปสู่ภพภูมิที่ดีไม่ต่ำกว่ามนุษย์นะเพราะฉะนั้นเนี่ยนั่นคือการสะสมเสบียงในขั้นกลางนะทุกอาชีพทุกสาขาอาชีพนะญาติโยมสาธุชนทั้งหลายการตั้งเป้าหมายขั้นกลางควรจะต้องมีนะเพราะว่าเราเป็นผู้ที่นับถือพุทธศาสนาในการเข้าใจหลักคำสอนในการพุทธศาสนาในการตั้งเป้าหมายขั้นกลางนี้ก็ควรจะดำเนินทางให้ถูกต้องนะต่อมาอันสุดท้ายเป้าหมายของชีวิตขั้นที่3ก็คือเป้าหมายชีวิตขั้นสูงสุดอันนี้ขั้นสูงสุดนะโยมก็คือการตั้งเป้าหมายชีวิตในการที่ตั้งใจปฏิบัติธรรมเพื่อกำจัดกิเลสให้หมดสิ้นแล้วเข้านิพพานตามองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าไม่ต้องเวียนว่ายตายเกิดกันอีกต่อไปญาติโยมผู้ฟังรายการอาจจะเถียงอาตมาว่าไอ้เป้าหมายชีวิตขั้นสูงสุดเนี่ยมันน่าจะเป็นของพระสงฆ์องค์เจ้าใช่ไหมท่านนะญาติโยมสาธุชนอาจจะพูดอย่างนี้อาตมาภาพก็จะขอกล่าวว่าการเข้าหรือการตั้งเป้าหมายชีวิตสูงสุดเนี่ยในเรื่องของการที่เราจะปฏิบัติธรรมเพื่อกำจัดกิเลสให้หมดสิ้นเนี่ยไม่ใช่เป็นเรื่องของพระสงฆ์นะเป็นเรื่องของพุทธศาสนิกชนทุกคนไม่ว่าจะเป็นอุบาสกอุบาสิกาภิกษุนะก็ควรจะต้องปฏิบัติธรรมให้หมดกิเลสเช่นเดียวกันแต่ว่าวิถีในการดำเนินชีวิตเนี่ยเป้าหมายในการดำเนินชีวิตเนี่ยของพระสงฆ์เนี่ยอาจจะทำได้ง่ายกว่าญาติโยมสาธุชนทั้งหลายเพราะว่าพระสงฆ์เนี่ยเขาเรียกว่าไม่ต้องประกอบอาชีพในการทำมาหากินเขาเรียกว่าตามวิสัยคารวาสหรือคารวาสวิสัยพระสงฆ์เป็นผู้ที่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบปฏิบัติตามคำสอนในทางพุทธศาสนาแล้วก็บอกต่อให้ญาติโยมสาธุชนทั้งหลายได้ปฏิบัติตาม
ไม่ได้มีอาชีพ

คารวาสวิสัยไม่ต้องทำงานแล้วก็ไม่ต้องประกอบอาชีพกสิกรรมเกษตรกรรมหรืออาชีพต่างๆในทางโลกที่เขาทำกันนะก็จะมีเวลาที่จะปฏิบัติธรรมเพื่อกำจัดกิเลสให้หมดสิ้นไปเนี่ยได้มากกับคารวาสญาติโยมสาธุชนทั้งหลายที่จะต้องทำมาหากินเพื่อที่จะเอาชีวิตรอดในสังคมด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยแต่พุทธเจ้าท่านก็ทรงสอนว่าถึงจะเป็นคารวาสหรือเป็นญาติโยมเป็นอุบาสกอุบาสิกาก็ควรจะต้องสละเวลาเพื่อที่จะปฏิบัติธรรมเพื่อกำจัดกิเลสให้หมดสิ้นไปด้วยนะเพราะฉะนั้นเนี่ยถึงจะเป็นเรื่องที่ยากนะแต่ญาติโยมสาธุชนทั้งหลายก็จะต้องประพฤติปฏิบัติธรรมในเรื่องของการที่เราจะตั้งเป้าหมายชีวิตขั้นสูงสุดเขาบอกว่าสิ่งที่ยิ่งทำยากอานิสงส์ก็ยิ่งเยอะนะเพราะฉะนั้นเนี่ยญาติโยมทำงานด้วยบางคนมีครอบครัวแล้วจะต้องดูแลครอบครัวพ่อแม่พี่น้องบุตรอะไรหลานอะไรเยอะแยะไปหมดนะเพราะฉะนั้นทำอาชีพแล้วเขาบอกว่าก็ควรมีเวลาว่างในการที่จะปฏิบัติธรรมแบ่งเวลานะอาจจะเข้าวัดฟังธรรมในวันธรรมสวรรค์หรือมันไม่มีเวลาจริงๆก็หาหนังสือธรรมะนะแล้วก็ในปัจจุบันนี้มีสื่อที่จะทำให้เราเข้าถึงธรรมะได้มากมายในวิธีในเรื่องของการปฏิบัติสมถกรรมฐานวิปัสสนากรรมฐานนั้นหาได้ไม่ยากนะในสังคมโซเชียลปัจจุบันเมื่อเราศึกษาแล้วลองปฏิบัติดูนะครับบอกว่าใช้เวลาสักวันละ5นาทีถึง10นาทีในเรื่องของการปฏิบัติกิเลสที่อยู่ในใจมันก็จะเบาบางลงเพราะฉะนั้นแบ่งเวลานะทำมาหากินเก็บทรัพย์เก็บสมบัติไว้ใช้ในเวลาที่ถูกต้องแล้วก็อย่าลืมบำรุงพระพุทธศาสนานั่นก็คือพระสงฆ์อย่างที่อาตมาภาพได้กล่าวแล้วว่าพระสงฆ์นั้นท่านไม่ได้มีอาชีพที่จะต้องไปปฏิบัติเพื่อที่จะแลกเงินมาเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินชีวิตก็อยู่ได้เพราะอาศัยญาติโยมเพราะฉะนั้นเป้าหมายชีวิตสูงสุดเนี่ยไม่ว่าจะเป็นนักบวชพระสงฆ์องค์สามเณรหรือคารวะญาติโยมอุบาสกอุบาสิกาเนี่ยจะต้องมีประพฤติปฏิบัติให้ได้เช่นเดียวกันเพราะว่านี่คือเป้าหมายของชีวิตในตามหลักคำสอนในพุทธศาสนานั่นก็คือเป้าหมายชีวิตขั้นต้นเป้าหมายชีวิตขั้นกลางแล้วก็เป้าหมายชีวิตขั้นสูงสุดอย่างที่อาตมาภาพได้กล่าวแล้วข้างต้นเพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อเราปฏิบัติแล้วนะตามเป้าหมายหรือตั้งเป้าหมายไว้แล้วเนี่ย3ระดับอย่างที่อาตมาภาพได้กล่าวแล้วข้างต้นเนี่ยเขาบอกว่าสิ่งเหล่านี้ที่อาตมาภาพได้กล่าวมาแล้วเนี่ยมันคือสารธรรมซึ่งแปลว่าธรรมที่เป็นแก่นสารที่บอกว่าผู้ใดได้ลองตั้งเป้าหมายแล้วก็หลักของในการเป้าหมายในการดำเนินชีวิตเนี่ยเขาบอกว่าเราจะได้พบกับธรรมะที่เป็นแก่นสารนะเขาบอกว่าเนี่ยอย่างที่อาตมาภาพพูดว่าการตั้งเป้าหมายในชีวิตเนี่ยในขั้นสูงสุดเนี่ยอาจจะเริ่มต้นโดยการรักษาศีล5นะแล้วก็ปฏิบัติไปทำสมถกรรมฐานเจริญวิปัสสนากรรมฐานจนท้ายที่สุดแล้วก็ไปสู่เป้าหมายของการดำเนินชีวิตได้นั่นก็คือซึ่งพระนิพพานหรือที่เราเรียกว่าโกในทางพุทธศาสนานั่นเองเพราะฉะนั้นเนี่ยจะเห็นได้ว่าในเรื่องของอัตตสัมมาปณิธิที่อาตมาภาพยกขึ้นมาข้างต้นนะให้ญาติโยมสาธุชนทั้งหลายได้เห็นว่าการตั้งตนไว้ชอบนั้นมันชอบอย่างไรชอบด้วย3ขั้นตอนนั่นคือขั้นต้นขั้นกลางและขั้นสูงสุดอย่างที่อาตมาภาพได้กล่าวแล้วนะญาติโยมลองมาดูว่าไอ้การตั้งตนไว้ชอบเนี่ยมีอานิสงส์อย่างไรนะญาติโยมสาธุชนทั้งหลายจะได้รู้นะว่าถ้าเรามีการตั้งตนไว้ชอบตั้งปณิธานในการดำเนินชีวิตไว้เนี่ยตามหลักขั้นต้นขั้นกลางและขั้นสูงสุดเนี่ยท่านจะได้อานิสงส์อย่างไรเขาบอกว่าจะทำให้เราเนี่ยสามารถพึ่งพาตนเองได้แน่นอนอยู่แล้วเห็นไหมถ้าเราตั้งเป้าหมายเนี่ยในการในชีวิตขั้นต้นเนี่ยอาชีพของเราจะทำอาชีพนี้ให้ดีนะให้เจริญแล้วก็เป็นอาชีพที่ประกอบด้วยความสุจริตไม่ผิดกฎหมายแล้วก็ทำถูกต้องตามหน้าที่แล้วก็เมื่อทำตามหน้าที่แล้วเราก็
สามารถที่จะพึ่งพาตนเองได้ในการที่อาชีพของเราดีประสบความสำเร็จดีเงินทองก็มีพอกินพอใช้และยังได้สามารถที่จะนำไปทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาเพื่อที่จะถึงเป้าหมายขั้นสูงสุดในชีวิตได้เห็นไหมนี่คืออานิสงส์ของการที่เราตั้งเป้าหมายไว้ดีแล้วเขาบอกว่าจะเป็นผู้ที่ไม่ประมาทมันต้องไม่ประมาทแน่นอนเพราะว่าเราตั้งเป้าหมายชีวิตไว้ดีอาชีพของเราดีเราทำอาชีพด้วยความบริสุทธิ์สุจริตไม่คดไม่โกงใครแล้วการดำเนินทำอาชีพต่างๆเนี่ยเราตั้งเป้าหมายไว้แล้วเนี่ยเมื่อเราตั้งเป้าหมายเรามีสติที่จะทำงานสิ่งที่เราทำต่างๆเนี่ยมันก็จะไม่ทำด้วยความประมาทก็คือเป็นคนที่ไม่ประมาทแล้วก็ดำเนินชีวิตต่อไปนั่นคืออานาเขาเรียกว่าอานิสงส์ของการที่เราตั้งตนไว้ชอบแล้วการตั้งตนไว้ชอบเนี่ยเขาบอกว่าจะทำให้เราเนี่ยเป็นอานิสงส์อีกอันหนึ่งก็คือเป็นพลเมืองที่ดีของประเทศชาติเมื่อเราตั้งเป้าหมายไว้ว่าอาชีพของเราเป็นอาชีพที่บริสุทธิ์สุจริตไม่ผิดกฎหมายไม่ผิดศีลธรรมเราประกอบอาชีพอะไรเนี่ยเราทำแล้วมันก็จะดีกับตัวเรานะดีกับสังคมดีกับชุมชนดีกับสังคมเมื่อสิ่งที่เราทำเราตั้งปณิธานตามหลักพุทธศาสนาแล้วว่าต้องดีไม่ผิดกฎหมายไม่ผิดศีลธรรมเมื่อเราดีเราเอาความดีต่างๆเนี่ยถ่ายทอดสู่ในที่ต่างๆเนี่ยคนที่เราคบอยู่ด้วยก็จะได้สิ่งที่ดีกับเราได้จากเราและเขาก็ประพฤติดีปฏิบัติชอบตามที่เราได้ประพฤติปฏิบัติชอบเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นเมื่อเราเป็นพลเมืองที่ดีมีการตั้งเป้าหมายในชีวิตไว้ที่ดีเนี่ยเราก็จะทำให้คนที่เขาเรียกอะไรปฏิสัมพันธ์กับเรานั้นเป็นคนที่ดีเป็นพลเมืองที่ดีไปกับเราด้วยเพราะเราเป็นตัวอย่างแล้วเขาบอกว่าเป็นผู้ที่เป็นคนดีของคนรุ่นหลังก็คือการทำความดีให้คนรุ่นหลังเห็นนั่นแหละก็คือเหมือนเป็นพลเมืองที่ดีเรามีการตั้งเป้าหมายที่ดีทำในสิ่งที่ดีที่ถูกต้องเมื่อมีลูกมีหลานเขาเห็นเราทำความดีในทำในสิ่งที่ถูกต้องเขาก็จะดำเนินรอยตามเรานะนั่นคือเป็นสิ่งที่เราทำแล้วเนี่ยเขาเรียกว่าเป็นตัวอย่างที่ดีกับคนรุ่นหลังได้เห็นไหมนี่คืออานิสงส์ของการที่เรามีการตั้งเป้าหมายไว้ดีในชีวิตของเราแล้วเขาบอกว่าทำให้เราเนี่ยเป็นผู้ที่บูชาพระรัตนตรัยได้อย่างสูงสุดถามว่าสูงสุดได้ยังไงก็มันก็ต้องสูงสุดอยู่แล้วเพราะว่าเป้าหมายขั้นต้นขั้นกลางและขั้นสูงสุดขั้นสูงสุดนั่นก็คือเมื่อเราปฏิบัติแล้วตั้งตนไว้ชอบแล้วเนี่ยมันก็จะมุ่งสู่เข้าในเรื่องของการปฏิบัติธรรมเมื่อเราเข้าถึงการปฏิบัติธรรมได้แล้วเนี่ยในเรื่องของพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เนี่ยเราต้องบูชาหรือเขาเรียกว่าพระรัตนตรัยเนี่ยเรามีพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นที่พึ่งอยู่แล้วเมื่อก่อนที่เราจะปฏิบัติธรรมเพราะฉะนั้นเนี่ยในเรื่องของการตั้งเป้าหมายชีวิตไว้ดีแล้วเนี่ยเห็นไหมมันก็จะเข้าถึงพระรัตนตรัยได้อย่างดีในอย่างที่เราบอกว่าพุทธังสรณังคัจฉามิธัมมังสรณังคัจฉามิสังฆังสรณังคัจฉามินั่นแหละก็คือพระรัตนตรัยเนี่ยเป็นที่พึ่งสูงสุดของเราเมื่อเราเข้าถึงพระรัตนตรัยเป็นที่พึ่งสูงสุดได้แล้วสิ่งที่เหล่านี้ก็จะเป็นฐานที่จะทำให้เราถึงซึ่งที่สุดแห่งทุกข์ในพระพุทธศาสนาได้เห็นไหมนี่คืออานิสงส์ของการที่เราจะตั้งเป้าหมายในชีวิตไว้ได้เป็นอย่างดีเพราะฉะนั้นญาติโยมสาธุชนทั้งหลายผู้ฟังรายการในวันนี้นะก็เห็นแล้วว่าอัตตสัมมาปณิธิการตั้งตนไว้ชอบนั้นมีประโยชน์อย่างไรเพราะฉะนั้นเนี่ยอัตมาภาพก็จะขอฝากกับญาติโยมสาธุชนทั้งหลายผู้ฟังรายการในวันนี้ว่าขอให้ญาติโยมสาธุชนทั้งหลายผู้ฟังรายการเนี่ยได้นำเรื่องอัตตสัมมาปณิธิการตั้งตนไว้ชอบที่อาตมาภาพบรรยายแล้วในวันนี้ไปประพฤติปฏิบัติในชีวิตประจำวันของท่านนะเพราะว่าการตั้งตนไว้ชอบที่อาตมาภาพกล่าวแล้วข้างต้นเนี่ยจะทำให้ญาติโยมผู้ฟังรายการทั้งหลายเนี่ยเป็นคนที่ดีนะมีความอดทนมีสติรอบคอบมีเหตุผลและก็จะทำให้ญาติโยมสาธุชนทั้งหลายพ้นทุกข์นะพ้นภัยได้ราบโดยง่ายนะแคล้วคลาดในยามคับขันทำให้เทวดาเนี่ยยังลงมารักษาญาติโยมสาธุชนทั้งหลายได้แล้วก็ทำให้ญาติโยมสาธุชนทั้งหลายเนี่ยได้รับการยกย่องสรรเสริญมีความเจริญก้าวหน้าดังที่อาตมาภาพได้กล่าวแล้วข้างต้น
ท้ายที่สุดนี้นะอาตมาภาพขออำนวยอวยพรให้ญาติโยมผู้ฟังรายการทั้งหลายจงมีแต่ความสุขกายสบายใจทุกท่านทุกคนเทอญขอเจริญพร

ที่จบลงนี้เป็นการแสดงปาฐกถาธรรมเรื่องอัตตสัมมาปนิธิการตั้งตนไว้ชอบโดยพระมหาวิโรจน์คุตตวีโรวัดน้อยนางหงส์กรุงเทพมหานคร

0: สวัสดียามเช้าค่ะเด็กๆเยาวชนและคุณผู้ฟังทุกท่านเช้านี้พบกับรายการกองทบกเพื่อเด็กและเยาวชนพี่ยุ้ยมลินีโนสะอาดดำเนินรายการค่ะพี่เทพธีรเทพพวงเงินเป็นผู้ควบคุมเสียงให้นะคะพบกันเช้านี้วันอาทิตย์ค่ะวันแบบสบายๆแล้วก็วันของครอบครัวด้วยนะคะเช้านี้มีเรื่องดีๆมานำเสนอกันนะคะเพราะว่าก็ในเรื่องของผู้หญิงนะคะเพราะว่าปีนี้ค่ะผู้หญิงไทยมาแรงจริงๆบนเวทีโลกนะคะแล้วก็เราเปิดเพลง1ใน100ให้ฟังกันจากเสียงของพี่สรัญญานะคะบอกว่าถ้าเราย้อนกลับไปดูสิ่งที่เกิดขึ้นในช่วงของปี2025แล้วก็ปี2026นี้ในปัจจุบันนะคะคือมันไม่ใช่แค่เรื่องราวของคนดังคนใดคนหนึ่งเท่านั้นหรือไม่ก็ความสำเร็จด้านใดด้านหนึ่งเท่านั้นแต่ว่าผู้หญิงนะคะของไทยเนี่ยกำลังสร้างเขาเรียกว่าเป็นครั้งแรกหรือไม่ก็ในหลากหลายเวทีพร้อมกันด้วยตรงนี้นะคะอยากจะนำเสนอเขาบอกว่าเริ่มกันที่อันดับหนึ่งเลยก็ว่าได้นะคะก็คือว่าสมเด็จพระนางเจ้าบรมราชินีของประเทศไทยค่ะจากนักบินสู่การฝึกเรือบินขับไล่กิปเพนนี่เองนะคะซึ่งพระองค์ก็เคยมีประสบการณ์ในด้านของการบินมาอย่างยาวนานทั้งการบินของทางทหารการบินพลเรือนแล้วก็ทรงได้รับใบอนุญาตนักบินจากหน่วยงานการบินพลเรือนของเยอรมนีด้วยนะคะแล้วก็คนที่สองนะคะก็คือน้องโอปอสุชาตามิสเวอร์คนแรกของประเทศไทยหลังจากที่ประเทศไทยนะคะส่งตัวแทนเข้าไปประกวดมิสเวอร์หลากหลายศตวรรษแต่ว่าเมื่อวันที่31พฤษภาคมในปี2025ที่ผ่านมาเมื่อปีที่แล้วนะคะก็น้องโอปอสุชาตาช่วงศรีได้สร้างประวัติศาสตร์ด้วยการคว้ามงกุฎมิสเวอร์2025เป็นผู้หญิงไทยคนแรกที่ชนะการประกวดมิสเวอร์ตรงนี้นับว่าตั้งแต่ที่มีเวทีนี้ถือกำเนิดขึ้นเลยก็ว่าได้ซึ่งก็สามารถที่จะทำได้กันตรงนี้ด้วยนะคะแล้วก็อีกหนึ่งคนนะคะก็คือว่าลองนึกถึงนะคะว่าคนที่3นี่จะเป็นใครก็คือน้องลิซ่านะคะเขาบอกว่าเธอเป็นศิลปินไทยในพิธีเปิดฟีฟ่าเวิร์ลคัพ2026ที่เพิ่งจะผ่านมาแล้วก็อีกหนึ่งเวทีที่หลายคนจับตามองน้องลิซ่าขึ้นแสดงร่วมกับอานิตาแล้วก็พิมานะคะในพิธีเปิดฟีฟ่าเวิร์ลคัพ2026ที่ลอสแองเจลิสเมื่อวันที่12มิถุนายนปี2026นะคะโดยฟีฟ่ามีการเผยแพร่การแสดงอย่างเป็นทางการในชื่อของโกตรงนี้ค่ะซึ่งปีนี้เขาบอกว่าใครที่มีความภาคภูมิใจใครบ้างนะคะก็ลองเสนอมาก็แล้วกันพี่อาจจะดูไม่หมดนะคะแล้วก็อีกหนึ่งคนนะคะเพิ่งจะสร้างสีสันไปเมื่อไม่นานมานี้เองก็คือน้องเนเน่ค่ะนะคะเนเน่รอยัลเด็กสาววัย16ปีจากภูเก็ตที่ไปคว้าเขาเรียกว่าเป็นโกลเด้นบัตโซตรงนี้จากการแข่งขันของอเมริกาก็อตทาเลนต์จากเด็กสาวนักร้องเพลงเขาบอกว่าที่เธอขึ้นไปประกวดด้วยเพลง Black Hole Sun ตรงนี้ในรอบของเขาเรียกว่าก่อนที่จะมีการตัดสินไฟนอลตรงนี้แล้วก็เธอได้รับในด้านของเขาเรียกว่าเป็นโกลเด้นบัตเซลตรงนี้จากเมลบีส่งผลให้เธอเนี่ยผ่านเข้ารอบไฟนอลโดยที่ไม่ต้องไปรอตรงนี้อีกด้วยนะคะก็เรียกว่าผ่านไปแบบตรงๆเลยก็ว่าได้แล้วก็ถัดมานะคะถ้าใครได้ดูเขาเรียกว่าเป็นโฆษณาตรงนี้ก็จะเห็นอีกหนึ่งคนก็บอกว่าเป็นแร็ปเปอร์สาวเมืองไทยเขาบอกว่านะคะอีกหนึ่งคนก็คือน้องมิลินี่เองดนุภาคณาเทียรกุลเขาบอกว่าเป็นแร็ปเตอร์เมคอินไทยแลนด์ก็ว่าได้สาวที่มาพร้อมความสดใสแล้วก็ความมั่นใจเกินร้อยทุกครั้งที่เธอปรากฏตัวคือน้องมิลิเนี่ยเขาบอกว่าดังมาจากการประกวดเดอะแร็ปเตอร์เธอได้มีการเขาบอกว่าสไตล์การแร็ปที่เป็นเอกลักษณ์แล้วก็มีผลงานที่ได้รับความนิยมมากมายทั้งการพักก่อนหรือไม่ก็สุดปังตรงนี้เธอโด่งดังจนได้รับการเขาเรียกว่าเป็นการร่วมงานจากศิลปินระดับโลกก็ว่าได้อย่างแจ็คสันหวังตรงนี้ค่ะเขาเรียกว่าไม่ว่าจะเป็นน้องเนเน่น้องลิซ่าแล้วก็มินลิไม่ได้มีแค่พรสวรรค์เท่านั้นแต่ว่าเธอทั้ง3คนเนี่ยมีพรแสวงด้วยเพราะว่าน้องมินลินะคะรู้ตัวเองว่าชอบในด้านของฮิปฮอปเนี่ยก็เลยทำให้มีการฝึกฝนในด้านของแร็ปมาตั้งแต่เธออยู่ในช่วงของม.2ก็ว่าได้ส่วนน้องลิซ่านะคะเธอก็ ฝึกในด้านของการเต้นแล้วก็สามารถที่จะบินไปเป็นศิลปินฝึกหัดตั้งแต่ยังเด็กอยู่เธอซ้อมอย่างหนักเพื่อพิสูจน์ให้เห็นว่ามีความสามารถพร้อมนะคะแล้วก็จนค่ายเขาเลือกเธอเป็น1ใน4ของวง Blackpink ตรงนี้ก็ว่าได้ขณะที่น้องคนเล็กอย่างน้องเนเน่ก็ผ่านการฝึกฝนในด้านของการเล่นกีตาร์ตั้งแต่วัยเยาว์เป็นการฝึกซ้อมฝึกฝนนะคะเป็นนับพันๆครั้งก็ว่าได้ผ่านการเล่นดนตรีเปิดหมวกที่หลายๆคนไปทางภาคใต้คงจะได้เห็นจนมีคนเขาเรียกว่าเป็นแมวมองหรือไม่ก็เห็นแววตรงนี้เลยทำให้เธอเนี่ยก้าวเข้าสู่วงการของเวทีเขาเรียกว่าเป็นอเมริกาก็อตแทเลนต์ตรงนี้นะคะแต่ว่าเขาทำอย่างไรถ้าโลกตรงนี้นะคะหันสปอตไลท์ไปที่3คนตรงนี้มันเหมือนเป็นการโชว์เอกลักษณ์ความเป็นไทยทั้งโลกเนี่ยได้เห็นแล้วก็มีการแข่งขันรอบล่าสุดก็คือน้องเนเน่ตรงนี้ที่ผ่านมาเพิ่งผ่านมาเมื่อไม่กี่วันสัปดาห์มานี้เองนะคะเขาบอกว่าเธอสวมเขาเรียกว่าเป็นผ้าไทยที่คาดเอวขึ้นเวทีพองามแต่ว่าเธอไม่หลุดธีมเขาเรียกว่าเป็นล็อกตาตรงนี้ด้วยในขณะที่น้องเมลิเองก็เคยสร้างประสบการณ์เขาเรียกว่าเป็นปรากฏการณ์ซอฟต์พาวเวอร์ด้วยการกินข้าวเหนียวมะม่วงที่หลายคนคงจะจำได้นะคะในกลางเวทีที่เมื่อปี2022ขึ้นมาที่การเป็นเจ้าภาพนะคะเขาบอกว่าหลายๆคนก็คงจะจำภาพตรงนี้ได้ที่น้องเมลิเนี่ยกินเขาเรียกว่าข้าวเหนียวมะม่วงบนเวทีเลยก็ว่าได้ทำให้แม่ค้าที่มีการขายข้าวเหนียวมูลแล้วก็มะม่วงแบบฉ่ำๆก็เป็นรายได้ที่พุ่งกันตรงนี้อย่างเห็นเลยก็ว่าได้นะคะสามสาวตัวนี้เขาบอกว่าเป็นเลือดไทยแท้ๆเป็นความภาคภูมิใจของคนไทยที่ผลักดันความสามารถโดยเฉพาะในด้านของความยอมรับจากคนทั่วโลกก็ว่าได้นับว่ามันเป็นซอฟต์พาวเวอร์ที่ส่งพลังแล้วก็เป็นการตอกย้ำยืนยันสร้างแรงบันดาลใจแล้วก็เป็นแบรนด์ของไทยออกสู่สายตาชาวโลกให้สมฐานะเขาเรียกว่าไทยแลนด์จริงๆก็ว่าได้นะคะแล้วก็อีกหนึ่งนะคะเขาบอกว่าตรงนี้ไม่พูดก็คงไม่ได้แต่ว่าอันนี้ไม่ได้มาคนเดียวนะคะผู้หญิงเหมือนกันค่ะมากันแบบยกทีมเลยก็ว่าได้แล้วก็เมื่อวันพฤหัสบดีนะคะพวกเธอก็ได้มีการเข้าพบท่านนายกรัฐมนตรีมาแล้วด้วยนะคะเขาบอกว่าก็ทีมวอลเลย์บอลหญิงไทยได้ไปโอลิมปิกครั้งแรกในประวัติศาสตร์เมื่อวันที่30สิงหาคมปี2526ก็กลายเป็นอีกหนึ่งนะคะ1วันที่จะต้องจดจำว่าทีมชาติไทยเอาชนะจีนได้ใน3ใน2เซตนะคะทำให้คว้าแชมป์เอเชียแล้วก็ได้สิทธิ์การแข่งขันโอลิมปิกเกมลอสแองเจลิส2028นี่ก็คือการผ่านเข้ารอบการเล่นวอลเลย์บอลหญิงในโอลิมปิกครั้งแรกในประวัติศาสตร์ของไทยเลยจริงๆนะคะบอกว่าสาวไทยเป็นการเขาเรียกว่าสร้างโมเมนต์แห่งชาติแล้วก็เป็นความฝันที่รอคอยมาหลายศตวรรษแล้วสู่การเขาเรียกว่าเป็นการเขียนประวัติศาสตร์ครั้งยิ่งใหญ่เมื่อทีมวอลเลย์บอลหญิงไทยเนี่ยได้คว้าแชมป์เอเชีย2026แล้วก็มีสิทธิ์ที่จะก้าวเข้าสู่การแข่งขันโอลิมปิกเกมตรงนี้ในปี2028ที่ลอสแองเจลิสสหรัฐอเมริกานับว่าเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ทีมวอลเลย์บอลหญิงไทยนะคะหลังจากที่มีการเอาชนะทีมของจีนมาได้ครั้งนี้นะคะบอกว่าทุกหยาดเหงื่อทุกแต้มที่เธอสู้ทุกครั้งที่ไม่ยอมแพ้วันนี้ได้รับการตอบแทนแล้วจริงๆนะคะสู่หน้าประวัติศาสตร์ของทีมชาติไทยก็ว่าได้ก็อยากจะขอบคุณนะคะสาวไทยแล้วก็ทีมงานทุกคนนะคะในด้านของการแข่งขันวอลเลย์บอลตรงนี้ทำให้คนไทยได้เฮกันแล้วก็มีความสุขด้วยชัยชนะของพวกคุณก็คือความภาคภูมิใจของคนไทยทั้งประเทศเลยก็ว่าได้นะคะแล้วก็อีกหนึ่งคนนะคะบอกว่าน้องคนนี้ก็มีความหลากหลายเหมือนกันแล้วก็เป็นอะไรที่น่าทึ่งด้วยนะคะก็คือน้องฟ้าใหม่ค่ะนางสาวแทนฤทัยพันธุมณิชแล้วก็คุณพ่อเธอบอกว่าเธอมีเรื่องราวในด้านของเกี่ยวกับการลดโลกร้อนนะคะเพราะว่าทุกคนเนี่ยสามารถที่จำได้เธอมีอะไรตรงนี้มาฝากกันบ้างเดี๋ยวเราไปติดตามรับฟังกันนะคะว่ามีวิธีอะไรกันบ้างที่เหลือทำให้ลดโลกร้อนตรงนี้แล้วก็อะไรที่ทำให้โลกของเราเนี่ยร้อนกันขึ้นได้ขนาดนี้เราไปติดตามรับฟังกันค่ะ
1: สวัสดีครับผมสุภชาติพันธุมณี
2: และหนูนางสาวแทนฤทัยพันธุมณีนักศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์และนักศึกษามหาวิทยาลัยรามคำแหงค่ะ
1: ช่วงนี้เกิดภัยพิบัติที่น่ากลัวหลายอย่างเลยนะลูกไม่ว่าจะเป็นในประเทศของเราเองก็มีน้ำป่าท่วมจากจังหวัดน่านเนี่ยตอนนี้ก็อยู่ในช่วงฟื้นฟูแล้วก็หูที่สำคัญเลยเนี่ยเหตุการณ์ระดับโลก ที่ฐานน้ำแข็งถล่
2: ม
1: ที่บริเวณชายแดนเนปาลจีนเนี่ยโอ้โหทำให้มีคนสูญหายกันหลายร้อยคนเลยนะลูก
2: ใช่เลยค่ะที่เขาบอกว่าเกิดจากภาวะโลกร้อนทำให้อุณหภูมิโลกสูงขึ้นใช่ไหมคะพ
1: ่
2: อ
1: ใช่ลูกอุณหภูมิโลกที่สูงขึ้นเนี่ยนะครับทำให้น้ำแข็งขั้วโลกรวมทั้งฐานน้ำแข็งเทือกเขาหิมาลัยละลายเร็วขึ้นเมื่อน้ำแข็งละลายน้ำก็จะไหลลงทะเลก็ทำให้ระดับน้ำทะเลและอุณหภูมิของน้ำทะเลสูงขึ้นนั่นเองลูก
2: หนูก็มาคิดเหมือนกันนะคะว่าเยาวชนอย่างพวกเราจะช่วยเรื่องภาวะโลกร้อนได้อย่างไรบ้างจริงๆแล้วเราสามารถทำได้ในชีวิตประจำวันเลยใช่ไหมคะพ
1: ่
2: อ
1: ใช่พ่อนะไปเจอข้อมูลจากศูนย์ข้อมูลก๊าซเรือนกระจกองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจกองค์กรมหาชนเนี่ยเขามีคำแนะนำวิธีลดโลกร้อนที่ทำได้ในชีวิตประจำวันของเราเลยล่ะลูกคำแนะนำอย่างแรกเลยนะครับก็ให้พกถุงผ้าลดการใช้ถุงพลาสติกไงนะแล้วก็สร้างขยะพลาสติกด้วยเพราะว่าถุงพวกนี้นะต้องใช้เวลามากกว่า450ปีในการย่อยสลายเลยใช่ไหมแล้วถ้าจะกำจัดถุงพลาสติกพวกนี้นะก็ต้องใช้ความร้อนสูงมากๆเลยและความร้อนสูงนี่เป็นไงก็เป็นตัวการทำให้เกิดภาวะโลกร้อนไงล่ะลูก
2: ใช่เลยค่ะเขาให้ลดการรับประทานอาหารที่มาจากต่างถิ่นด้วยนะคะพ
1: ่อ
2: เพราะเมื่อมาไกลคนส่งไกลค่าส่งก็แพงที่สำคัญเกิดการสร้างมลพิษในอากาศมากขึ้นด้วยค่ะต่อมาก็ควรจะลดการกินเนื้อสัตว์เพราะการเลี้ยงสัตว์ทำให้เกิดก๊าซมีเทนจำนวนมากเป็นสาเหตุของโลกร้อนควรที่จะรับประทานผักทดแทนเนื้อสัตว์ให้มากขึ้นดีต่อสุขภาพด้วยค่ะ
1: ใช่ครับส่วนการใช้ขนส่งสาธารณะหรือการเดินในพื้นที่ที่ไม่ไกลนักแทนการใช้รถส่วนตัวเนี่ยก็ดีนะเพราะว่าจะลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ครับแล้วก็ก๊าซเรือนกระจกอื่นๆได้อีกด้วยในบ้านเนี่ยก็ควรที่จะเปลี่ยนมาใช้หลอดไฟ LED ครับกินไฟน้อยสว่างมากด้วยแล้วก็ไม่ทำให้เกิดความร้อนไม่ก่อสารคาร์บอนไดออกไซด์และอายุการใช้งานก็ยาวนานอีกด้วยนะครับนอกจากนั้นควรเปิดแอร์เท่าที่จำเป็นครับเพราะว่าเป็นเครื่องใช้ไฟฟ้าที่กินไฟสูงแถมยังปล่อยความร้อนออกสู่อากาศอีกด้วยนะครับ
2: และควรที่จะลดการกินอาหารแช่แข็งด้วยค่ะเพราะในกระบวนการการผลิตการขนส่งมีการเก็บรักษาที่ต้องใช้พลังงานสูงหันมารับประทานอาหารที่ทำใหม่ๆดีกว่านะคะ
1: เห็นไหมล่ะครับวิธีช่วยลดโลกร้อนจริงๆแล้วทำได้ไม่ยากเลยนะครับเริ่มจากเรื่องใกล้ตัวในชีวิตประจำวันของเรานี่เองนะครับ
2: เพราะการดูแลโลกไม่จำเป็นต้องเริ่มจากเรื่องใหญ่เลยค่ะแค่พกถุงผ้าลดใช้พลาสติกประหยัดไฟใช้ขนส่งสาธารณะและเลือกกินอาหารที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมเราก็มีส่วนช่วยได้แล้วค่ะอย่าลืมนะคะว่าลดโลกร้อนเริ่มได้ที่ตัวเรา
1: ใช่ครับ
2: สำหรับวันนี้พวกเราทั้งสองคนต้องขอตัวลาไปก่อนหนูแทรุไทยพันธุมณี
1: ผมสุภชาติพันธุมณีขอลาไปก่อนครับ
2: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ
3: พบกับการแสดงนาฏศิลป์ชั้นสูงสุดยิ่งใหญ่แห่งปีรวมศาสตร์และศิลป์อันวิจิตรการตาของเครื่องแต่งกายหัวโขนและความอ่อนช้อยของท่วงท่าการร่ายรำอันเป็นมรดกภูมิปัญญาแห่งบรรพบุรุษไทยกับการแสดงโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงประจำปี2569เรื่องรามเกียรติ์ตอนสีดาซึ่งจะจัดขึ้นระหว่างวันที่5พฤศจิกายนถึง10ธันวาคม2569ที่หอประชุมใหญ่ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยรวม55รอบโดยจะเริ่มเปิดจำหน่ายบัตรในวันที่12สิงหาคมนี้ทางเว็บไซต์ไทยทิเก็ตเมเจอร์ทุกสาขาหรือโทร02-262-3456ซึ่งบัตรมีราคาตั้งแต่600บาท800บาท1,000 บาท 1,800 บาทและ 2,000 บาทส่วนบัตรรอบนักเรียนมีราคา200บาทโดยนักเรียน20คนใช้สิทธิ์ครูราคาเดียวกัน1คนค่ะสำหรับการแสดงโขนเรื่องรามเกียรติ์ตอนสีดาถ่ายทอดเรื่องราวตามบทพระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชรัชกาลที่1จับตอนตั้งแต่พระลักษมีอวตารเป็นนางสีดาได้ราชาพิเศษกับพระรามผู้เป็นพระนารายณ์อวตารครั้นเมื่อติดตามพระรามออกผนวดในป่าจึงถูกทศกัณฐ์ลักพาตัวไปยังกรุงลงกาพระรามพร้อมพลวานรจึงยกทัพไปสังหารเหล่ายักษ์และทศกัณฐ์จนสำเร็จนางสีดาผู้ถูกลักพาตัวไปอยู่ในเมืองยักษ์มานานหลายปีเมื่อกลับมายังกรุงอโยธยาจึงต้องพิสูจน์ความบริ ริสุทธิ์จึงทำพิธีเดินลุยไฟเพื่อพิสูจน์ตนและด้วยความรักแท้อันบริสุทธิ์ของนางสีดาจึงไม่ถูกไฟร้อนต้องกายพร้อมทั้งมีดอกบัวรองรับทุกย่างก้าวพระรามจึงรับนางสีดาและครองกรุงอโยธยาด้วยความสงบสุขแต่เรื่องราวยังไม่จบลงเพียงเท่านี้เหตุใดนางสีดาจึงต้องจำจากไปอาศัยอยู่กลางป่าพร้อมพระโอรสผู้เก่งกล้าอีก2พระองค์ซึ่งผู้ชมจะได้ติดตามอย่างสมบูรณ์ผ่านการแสดงครั้งนี้ค่ะ
0: ค่ะก็กลับมาพบกันอีกช่วงหนึ่งนะคะก็อย่างที่นะคะน้องฟ้าใหม่แล้วก็คุณพ่อบอกไปนะคะว่าหลายสิ่งหลายอย่างที่มันเกิดขึ้นนะคะไม่ว่าจะเป็นในด้านของน้ำป่าทานน้ำแข็งหรือไม่ก็เรารณรงค์ในด้านของการใช้ถุงผ้าในช่วงของวันอาทิตย์แบบนี้ถ้าเดินทางไปข้างนอกนะคะก็พกถุงผ้าไปจับจ่ายใช้สอยในด้านของตลาดอะไรแบบนี้นะคะก็เป็นอะไรที่ดีเหมือนกันหรือไม่ก็รณรงค์กันในด้านของการปลูกต้นไม้นะคะเริ่มต้นกันที่ตัวเราแล้วก็บ้านเราเป็นอะไรที่ดีเหมือนกันนะคะก็เริ่มกันได้แบบทุกครัวเรือนก็สามารถที่จะทำแล้วก็ร่วมกันได้ด้วยค่ะทีนี้มาในด้านของนะคะอีกหนึ่งอย่างก็เรียกว่าเป็นอะไรที่สมควรสำหรับแม่และเด็กตรงนี้นะคะก็จะเป็นในด้านของรถพระราชทานเพื่อแม่และเด็กไทยถึงยะรานะคะเป็นการยกระดับดูแลในด้านของคุณแม่แล้วก็ลูกเข้าถึงทุกพื้นที่ค่ะสำหรับรถพระราชทานเพื่อแม่และเด็กไทยภายใต้โครงการเครือข่ายสุขภาพมารดาและทารกเพื่อครอบครัวไทยในพระบรมราชูปถัมภ์และโครงการส่งเสริมสุขภาพเชิงรุกเพื่อลดภาวะการคลอดก่อนกำหนดนะคะพระราชทานกับศูนย์อนามัยที่12ของยะรากรมอนามัยเป็นการสนับสนุนงานอนามัยแม่และเด็กโดยเฉพาะการดูแลหญิงตั้งครรภ์กลุ่มเสี่ยงที่ผู้ที่มีข้อจำกัดในการเข้าถึงบริการตรงนี้ด้วยให้ได้รับการดูแลแล้วก็อย่างมีคุณภาพต่อเนื่องแล้วก็ทันท่วงทีด้วยโดยรถพระราชทานได้รับการติดตั้งหรือว่าเป็นอุปกรณ์แล้วเทคโนโลยีทางการแพทย์ที่จำเป็นค่ะก็อย่างเช่นเครื่องอัลตราซาวด์สำหรับเป็นการประเมินสุขภาพของมารดาแล้วก็ทารกในครรภ์ด้วยอุปกรณ์การตรวจทางห้องปฏิบัติการเบื้องต้นรวมถึงเป็นเครื่องมือสำหรับคัดกรองแล้วก็มีการประเมินพัฒนาการของเด็กช่วยในด้านของการนำบริการในสุขภาพที่จำเป็นเนี่ยออกไปถึงประชาชนในทุกพื้นที่ได้โดยตรงด้วยแล้วก็รวดเร็วมีประสิทธิภาพเพื่อให้ประชาชนได้รับการดูแลอย่างทั่วถึงนะคะรวดเร็วแล้วก็ปลอดภัยมากยิ่งขึ้นด้วยเป็นการลงพื้นที่มีการประเมินเป็นการตรวจสอบจัดการในด้านของปัญหาอนามัยสิ่งแวดล้อมในภาวะฉุกเฉินตรงนี้ด้วยก็มีการติดตามในด้านของนะคะครอบครัวคุณแม่แล้วก็คุณลูกตรงนี้ด้วยค่ะก็เรียกว่าหลายหน่วยงานก็มีในด้านของการช่วยกันตรงนี้ด้วยนะคะแล้วก็อีกหนึ่งเรื่องที่มีการแจ้งเตือนกันนะคะก็ในด้านของกรมควบคุมโรคค่ะบอกว่ามีการเผยแพร่สถานการณ์ในด้านของโควิด-19 นะคะประเทศไทยก็ยังพบผู้ป่วยแบบต่อเนื่องแล้วก็ยืนยันระบบสาธารณสุขก็ยังพร้อมในด้านของการรับมือและยังพบนะคะความรุนแรงของโรคเนี่ยเพิ่มมากขึ้นด้วยโดยสำหรับกลุ่มอายุที่ป่วยนะคะสูงสุดเขาบอกว่า3อันดับแรกเลยก็คือกลุ่มของเด็กเล็กอายุ 0-4 ปีรองลงมาก็คือกลุ่มวัยทำงานนะคะอายุ 30-39 ปีแล้วก็กลุ่มของอายุ 20-29 ปีตามลำดับตรงนี้นะคะแล้วก็จังหวัดที่เมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาก็ทางกรุงเทพบอกว่าก็พบมากเหมือนกันแล้วก็รองลงมาก็ทางจังหวัดชลบุรีตามมาด้วยภูเก็ตนะคะส่วนสายพันธุ์ที่พบแล้วก็มีการแพร่ระบาดหลักเลยในประเทศไทยต่อเนื่องตั้งแต่กลางปี2568มาแล้วก็คือบอกว่ามันคือสายพันธุ์โอมิครอน NB.1.8.1 นะคะพบจำนวน524รายค่ะโดยลักษณะส่วนใหญ่เขาบอกว่าแต่ว่ามันไม่รุนแรงมีอาการคล้ายกับหวัดทั่วไปเนื่องจากว่าการถอดรหัสของสายพันธุกรรมเนี่ยพบว่าเชื้อมีการกลายพันธุ์ด้วยแต่ยังไม่ก่อให้เกิดความรุนแรงของโรคเนี่ยเพิ่มมากขึ้นเพียงแต่ว่าทำให้มีผู้ป่วยเนี่ยเพิ่มมากขึ้นแต่ว่าเชื้อไม่รุนแรงซึ่งทางกรมควบคุมโรคก็มีการเน้นย้ำมีการเฝ้าระวังกลุ่มเป็นพิเศษก็คือกลุ่ม604หรือไม่ก็คือกลุ่มของผู้สูงอายุก็คือ60ปีขึ้นไปหญิงตั้งครรภ์ที่มีอายุครรภ์12สัปดาห์ขึ้นไปนะคะผู้ที่ป่วย7โรคเรื้อรังตรงนี้ค่ะโรคทางเดินหายใจเรื้อรังโรคหัวใจโรคหลอดเลือด โรคไตแล้วก็โรคหลอดเลือดสมองค่ะโรคอ้วนมะเร็งเบาหวานเนื่องจากว่าคือกลุ่มเสี่ยงตรงนี้เนี่ยมีโอกาสที่จะป่วยรุนแรงกว่าคนทั่วไปตรงนี้ด้วยแต่ว่าคือง่ายๆเลยนะคะมีการแนะนำประชาชนนะคะว่าคือเราป่วยเราก็พักนะคะแล้วก็ลดการใกล้ชิดก็คือการลดการแพร่เชื้อตรงนี้ด้วยจำเป็นจะต้องออกไปข้างนอกก็คือสวมหน้ากากอนามัยนะคะอาการรุนแรงก็พบแพทย์เป็นอะไรที่ดีที่สุดนะคะแต่ว่าเราจะต้องดูนะคะว่าหากว่ามีอาการไอเจ็บคอมีน้ำมูกนะคะปวดหัวไหมปวดเมื่อยตามเนื้อตัวไหมนะคะพักผ่อนให้เพียงพอหมั่นสังเกตอาการตนเองว่าเป็นอย่างไรแต่ว่าหากว่าอาการไม่ดีขึ้นสัก1หรือ2วันพบแพทย์เป็นอะไรที่ดีที่สุดนะคะหรือไม่ก็สอบถามสายด่วนกันก็ได้นะคะที่กรมควบคุมโรคค่ะ1422นะคะว่าถ้าเราเป็นอาการแบบนี้จะทำกันอย่างไรนะคะก็ลองดูหรือไม่ก็การรักษาแบบการฉีดวัคซีนซึ่งปัจจุบันการรักษามีการพิจารณาว่าใช้ยาต้านไวรัสโดยแพทย์จะมีผู้ที่ประเมินหรือไม่ก็พิจารณาแนวทางในด้านของการรักษาที่เหมาะสมเป็นรายบุคคลไปหากว่ามันมีอาการนะคะป่วยตรวจ ATK แล้วนำผลตรงนี้ไปตรวจนะคะที่โรงพยาบาลเพื่อให้ทราบว่าการรักษาต่อเนื่องนี่จะเป็นอย่างไรนะคะส่วนในด้านของการฉีดวัคซีนตรงนี้ที่ผ่านมาก็มีประชาชนส่วนใหญ่ก็อาจจะมีในด้านของภูมิคุ้มกันตรงนี้อยู่แล้วก็อาจจะเขาเรียกว่าป่วยน้อยลงนะคะมันไม่รุนแรงแล้วก็อีกหนึ่งเรื่องแล้วก็อีกหนึ่งโรคที่มีการแจ้งเตือนกันก็คือฝีดาษวานอนในปี2569ค่ะก็ตั้งแต่มิถุนายนมานะคะก็บอกว่าก็มีการเฝ้าระวังว่ามีสายพันธุ์ตรงนี้เนี่ยเยอะเหมือนกันซึ่งเรื่องโรคนี้ก็มีการติดต่อแล้วก็สัมผัสกับใกล้ชิดผู้ที่ติดเชื้อนะคะผ่านการสัมผัสในตุ่มอะไรตรงนี้หรือไม่ก็เป็นสารคัดหลั่งโดยตรงก็ลองดูนะคะว่ามีไข้ปวดเมื่อยไหมมีตุ่มน้ำขึ้นไหมนะคะโดยเฉพาะถ้ามีความเสี่ยงติดต่อกันมีการติดเชื้อเนี่ย 5-21 วันนะคะพบแพทย์เป็นอะไรที่ดีที่สุดก็ลองดูนะคะแต่ว่าสำหรับมาตรการในด้านของการเฝ้าระวังตรงนี้เป็นการป้องกันนะคะทางกรมควบคุมโรคก็ขอความร่วมมือนะคะเฝ้าระวังตรงนี้ด้วยสถานเขาเรียกว่าของบริการสุขภาพมีการจัดหน่วยในด้านของการคัดกรองนะคะอาศัยในด้านของผู้ที่มีประวัติเสี่ยงนะคะหรือไม่ก็ติดตามผู้ที่มีการสัมผัสตรงนี้หรือเปล่าหรือไม่ก็เป็นการเชื่อมโยงการดำเนินงานกับคลินิกโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ไหมคลินิก HIV นะคะบริการที่เกี่ยวข้องด้วยควบคุมมาตรการการป้องกันและก็ควบคุมในด้านของการติดต่อสถานพยาบาลรวมถึงมีการแนะนำสำหรับประชาชนในการป้องกันตนเองอย่างเหมาะสมด้วยก็ลองดูแลนะคะว่าเราสามารถที่จะทำกันได้อย่างไรบ้างค่ะแต่ว่าถ้าสงสัยอย่างไรนะคะก็สามารถที่จะติดต่อสอบถามกรมควบคุมโรคได้ก็ที่หมายเลข1422ตลอด24ชั่วโมงนะคะก็ดูแลรักษาในด้านของสุขภาพกันสักนิดหนึ่งค่ะก็ฟ้าฝนอะไรแบบนี้นะคะสำหรับเช้าวันนี้ค่ะก็เวลาหมดลงแล้วนะคะก็วันที่8กันยายนนะคะก็อย่าลืมนะคะไปเลี้ยงฉลองกันนะคะที่สวนสัตว์เปิดเขาเขียวค่ะก็แม่มะลิฮิปโปนะคะก็บอกว่าเป็นขวัญใจก็ครบรอบ61ปีนะคะวันที่8กันยายนค่ะไปแฮปปี้เบิร์ธเดย์แม่มะลิกันนะคะสำหรับเช้าวันนี้เวลาหมดลงแล้วค่ะก็ลากันกับเพลงนี้ก็แล้วกันนะคะสู่เซเฮสำหรับเช้าวันนี้ขอให้ทุกท่านโชคดีและมีความสุขสวัสดีค่ะ

0: ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
1: ศูนย์ข่าววิทยุกองทบกวิทยุเพื่อปวงชน
2: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง9นาฬิกากับดังใจชยานุกูลค่ะรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยสั่งปราบภัยทะเบียนหลังช่องโหว่ทั้งระบบไล่ถึงต้นตอสักครู่กลับมาติดตามค่ะ
3: คืนนั้นเลยที่เงินเดือนเข้าหายจัดจากคาตาเลยพี
4: ่นี่ไม่ใช่เรื่องลี้ลับหยุดโดนดอกเบี้ยแพงหลอนทุกเดือนมารีไฟแนนซ์บ้านกับออมสินดอกเบี้ยคงที่ปีแรกเริ่มต้น 0.99% ต่อปีผ่อนชิวๆปีแรกเริ่มต้นล้านละ 2,900 บาทต่อเดือนยื่นกู้เลยที่ www.gsb.or.th หรือแอป Mymo วันนี้ถึง15ตุลาคม69กู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงอยู่ระหว่าง 0.990% ถึง 5.795% ต่อปีเงินไทยอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
5: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต
6: เร่งรีบ
7: ต้องมี
8: เกสรบัวหลวง
9: ดอกสารพี
10: ดอกพิกุล
11: ดอกมะลิ
12: และอื่นๆ
13: รวมกันเป็น
14: ยาหอมเทพจิตรา5หมา
15: แก้ลมบำรุงหัวใจใช้อมครั้งละ 5-7 เม็ด
16: หรือละลายกับน้ำสุก
17: ยาหอมเทพจิตรา5หมา
18: อมแล้วชื่นใจ

0: บางจาก E20 S Evo แรงสุดพลังสะอาดคุ้มกว่าทุกลิตร
1: 1วันพันเหตุการณ์คันแมลงกัดต่อยหยดเดียวอย่าน้ำมันผสมเสลต์พังพรตราแม่กุหลาบใช้ทากลิ่นหอมมีไว้บรรเทาอาการแมลงกัดต่อยอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้
2: สีผมสวยด้วย Dcash Max Speed Dcash Max Speed ดีจริงบุ๋มพิสูจน์แล้ว
3: นายวรศิษฐ์เลียงประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยสั่งกรมการปกครองเดินหน้าปรับภัยทะเบียนเชิงรุกนำผลการปฏิบัติการที่ผ่านมาขยายผลไม่หยุดแค่จับรายคดีแต่ให้ตรวจสอบย้อนกลับทั้งกระบวนการตั้งแต่การแจ้งข้อมูลการเพิ่มชื่อการย้ายทะเบียนไปจนถึงการจัดทำเอกสารที่เกี่ยวข้องพร้อมตรวจสอบผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกระดับหากพบเจ้าหน้าที่รัฐเข้าไปเปิดช่องให้เกิดการทุจริตต้องดำเนินการตามกฎหมายทันทีทั้งนี้ทะเบียนราษฎรเป็นฐานข้อมูลสำคัญของประเทศหากข้อมูลต้นทางผิดอาจส่งผลต่อกระบวนการอื่นตามมาจึงต้องปราบปรามขบวนการสวมสิทธิ์ปลอมทะเบียนโดยต้องไม่กระทบประชาชนที่สุจริตรัฐบาลเดินหน้า4กลไกสกัดสินค้าปลอมนางสาวลลิดาเพิศวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ากรมทรัพย์สินทางปัญญาร่วมกับเจ้าของสิทธิ์และผู้ให้บริการแพลตฟอร์มออนไลน์วาง4กลไกสำคัญตั้งแต่การปิดกั้นเว็บไซต์และไลฟ์ที่มีเนื้อหาละเมิดการเชื่อมโยงข้อมูลทรัพย์สินทางปัญญาแบบเรียลไทม์การพัฒนาแนวทางรับรองร้านค้าที่ใช้สิทธิ์อย่างถูกต้องการตรวจสอบเส้นเงินขยายผลถึงเครือข่ายที่อยู่เบื้องหลังโดยในช่วงเดือนมกราคมถึงกรกฎาคมสามารถจับกุมดำเนินคดีระงับการจำหน่ายสินค้าเข้าข่ายละเมิดบนแพลตฟอร์มออนไลน์รวม 1,471 รายการสะท้อนถึงการยกระดับการปราบปรามไปสู่การป้องกันและตัดวงจรการละเมิดตั้งแต่ต้นทางติดตามช่วงหน้าต่างโลกกับคุณปางทิพย์รักบำรุงค่ะ
4: สถานการณ์รอบโลกเช้านี้เริ่มกันที่สหรัฐและอิหร่านโจมตีเรือตอบโต้กันบริเวณหน้าน้ำรอบๆอิหร่านโดยกองทัพสหรัฐได้โจมตีเรือบรรทุกน้ำมันของอิหร่าน3ลำส่วนอิหร่านก็โจมตีเรือ3ลำที่แล่นผ่านช่องแคบฮอร์มุสในเส้นทางที่ไม่ได้รับอนุญาตเบื้องต้นยังไม่มีรายงานผู้เสียชีวิตผู้นำรัสเซียพบกับคณะผู้แทนจากสหรัฐเพื่อหารือเกี่ยวกับข้อเสนอของสหรัฐในการยุติสงครามรัสเซียยูเครนที่ดำเนินมานานกว่า4ปีเกิดเหตุระเบิดขึ้นภายในค่ายทหารแห่งหนึ่งในเมืองวีอาชาของโบลิเวียส่งผลให้มีผู้เสียชีวิต2คนบาดเจ็บกว่า80คนและสูญหายอีก14คนคาดว่ายอดผู้เสียชีวิตอาจเพิ่มขึ้นอีกขณะที่สาเหตุของระเบิดอยู่ระหว่างการสอบสวนมีรายงานว่ารถบรรทุกน้ำมันคันหนึ่งเกิดระเบิดขึ้นบนทางหลวงทางด้านตะวันตกของอิหร่านหลังประสบอุบัติเหตุส่งผลให้มีผู้เสียชีวิต10คนและบาดเจ็บอีก6คนส่วนที่กรีซเครื่องบินขับไล่ F4 Phantom ประสบอุบัติเหตุตกที่ฐานทัพนอกกรุงเอเธนระหว่างการแสดงการบินส่งผลให้นักบินเสียชีวิต2นายปรางทิพย์รักบำรุงรายงาน
5: เดินทางวันหยุดอย่าหยุดความปลอดภัยขับขี่อย่างมั่นใจด้วยความไม่ประมาทด้วยความปรารถนาดีจากศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบก
3: พบกับข่าวครั้งต่อไปเวลา10นาฬิกาดังใจชยานุกูลศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
6: ขอเชิญชาวพุทธศาสนิกชนที่สนใจใฝ่ธรรมร่วมฟังพระธรรมเทศนาปุจฉาวิสัชนาสองธรรมาสทุกวันอาทิตย์ณห้องแสดงพระธรรมเทศนาสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทบกจส2 FM 103 MHz กรมการทหารสื่อสารกรุงเทพมหานคร
7: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทบกจส2 FM 103 MHz
8: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังการแสดงพระธรรมเทศนาสองธรรมาสจัดโดยสภาพระธรรมกถึกแห่งวัดพระเชตุพนค่ะ

0: าวิสัชนาสองธรรมาสจัดโดยสภาพระธรรมกถึกแห่งคณะสงฆ์ไทยจากวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามร่วมกับสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบกจส2 FM 103เมกะเฮิรตซ์ทำการกระจายเสียงจากกรมการทหารสื่อสารสะพานแดงเขตดุสิตกรุงเทพมหานครซึ่งวันนี้ตรงกับวันอาทิตย์ที่6สิงหาคมพุทธศักราช2569ตรงกับวันแรม9ค่ำเดือน9ปีมะเมียและวันนี้ทางรายการได้กราบรัตนาพระคุณเจ้าพระวิสุทธิวราภรณ์ผู้ช่วยเจ้าอาวาสจากวัดเทพธิดารามเขตพระนครกรุงเทพมหานครแสดงธรรมร่วมกับพระคุณเจ้าพระมหาบุญฤทธิ์วฤทธิโกประเรียนธรรม7ประโยคพระนักเทศสภาพระธรรมกถึกแห่งคณะสงฆ์ไทยจากวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามเขตพระนครกรุงเทพมหานครบัดนี้พร้อมแล้วขอเชิญชาวพุทธศาสนิกชนทุกท่านที่ติดตามรับฟังรายการร่วมกันตั้งใจสมาทานศีลพร้อมสดับรับฟังพระธรรมเทศนาตามลำดับต่อไปครับมะยังพันเตวิสูงวิสูงลักขณฐายะติสรณีนะสหปัญจศีลานิยาจามะทุติยัมปิมะยังพันเตวิสูงวิสูงลักขณฐายะติสรณีนะสหปัญจศีลานิยาจามะตติยัมปิมะยังพันเตวิสูงวิสูงลักขณฐายะติสรณีนะสหปัญจศีลานิยาจามะ
1: นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ
0: นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ
1: พุทธังสรณังคัจฉามิ
0: พุทธังสรณังคัจฉามิ
1: ธัมมังสรณังคัจฉามิ
0: ธัมมังสรณังคัจฉามิ
1: สังฆังสรณังคัจฉามิ
0: สังฆังสรณังคัจฉามิ
1: ทุติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิ
0: ทุติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิ
1: ทุติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิ
0: ทุติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิ
1: ทุติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิ
0: ทุติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิ
1: ตติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิ
0: ตติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิ
1: ตติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิ
0: ตติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิ
1: ตติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิ
0: ตติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิ
1: ปานาติปาตาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิ
0: ปานาติปาตาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิ
1: อทินาทานาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิ
0: อทินาทานาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิ
1: กาเมสุมิจฉาจาราเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิ
0: กาเมสุมิจฉาจาราเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิ
1: มุสาวาทาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิ
0: มุสาวาทาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิ
1: สุราเมรยะมัจฉะปมาทัฏฐานาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิ
0: สุราเมรยะมัจฉะปมาทัฏฐานาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิ
1: อิมานิ ปัญจสิกขาปัฏฐานิสีเลนะสุขติงยันติสีเลนะโภคะสัมปทาสีเลนะนิพุติงยันติตัตสมาสีรังวิโสทะเย
0: สาธุพรหมาจโลกาธิปติสหัมปติการอัญชลีอันทิวรังอายาจธาสันติธะสัตตาประชะคะชาติกาเทเสตุธรรมังอนุกรรมปิมังปะชัง
2: นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธะราชามุขังมนุษย์สานันตีณวโรกาสบัดนี้อัตมภาพทั้งสองจักได้แสดงพระสัทธรรมเทศนาพรรณนาสาธนวนโนวาทประกาศคำสั่งสอนขององค์สมเด็จพระชินวรสัมมาสัมพุทธเจ้าว่าด้วยเรื่องพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชองค์ปฐมบรมจักรกีวงเพื่อประกาศเพื่อประดับสติปัญญาบารมีเสริมสร้างกุศลบุญญาราศีในธรรมจวัณในและเพิ่มพูนกำลังใจในสัมมาปฏิบัติ แต่ท่านสาธุชนพุทธบริษัทสืบต่อไป

0: ผู้อำนวยการพิพิธภัณฑ์สุนทรภู่รองผู้อำนวยการสถานีวิทยุโทรทัศน์ WBTV พิธีกรรายการธรรมเพลีและอีกมากมายขอยกเว้นไว้ก่อนขอสมมุติมอบหมายถวายตำแหน่งให้แก่พระเดชพระคุณรับตำแหน่งหน้าที่เป็นพระสกะวาทยาจารย์มีหน้าที่ในการตั้งปัญหาธรรมยะเมวาหังอัตตนังสัมมันนามิส่วนอัตมาภาพยังเป็นผู้มีความรู้น้อยด้อยด้วยความสามารถจึงขอโอกาสสมมุติตนเป็นผู้แสดงในตำแหน่งพระปรวาทยาจารย์มีหน้าที่ในการวิจารณาอธิบายขยายความปัญหาธรรมนั้นๆตัตมาถาวสาธโวเพราะฉะนั้นขอท่านสาธุชนผู้มีศรัทธาอุบาสกอุบาสิกาผู้ใจบุญทั้งหลายจงโปรดตั้งโสตประสาทของท่านให้เป็นดั่งภาชนะทองคอยรองรับพระธรรมเทศนาเพื่อให้เกิดธรรมตวนานิสงส์ตามหลักธรรมพี่พระตกะวาทยาจารย์จะพึงดำเนินการต่อไปณบัดนี้พันเตตกะวาทาจาริยะขอพระเดชพระคุณผู้สังฆจินบุตรพุทธชิโนรสผู้ได้รับสมุติตมัญญาจงดำเนินเนื้อความตามบุรพะประโยคคาถาเพื่อแจกแจงแสดงพระสัทธรรมเทศนาแก่ท่านสาธุชนพุทธบริษัทตื่นไปก็มีณกาลบัดนี
1: ้นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะอัตถโคสักวาทาจริโยระโหคโตสัตถุธรรมังวิจินันโตเตสุธรรมเมสุกังขังอุปัฏฐเปตวาอัตนาวิสัชเชตุงอสักโกนโตเยนะปรวาทาจริโยเตนุปสังกมิอุปสังกมิตวาวันทนังกัตวาอัตถปัญหังปุจฉติติณวโรกาสบัดนี้อาตมภาพผู้ได้รับการสมมุติจากท่านพระสังฆชินบุตรพุทธชิโนรสซึ่งนั่งปรากฏอยู่ณธรรมาสน์เบื้องหน้าพระคุณเจ้ารูปนี้มีนามปรากฏในภาพพจน์พระพุทธศาสนาว่าท่านพระมหาบุญยฤทธิ์วริทธิโกปริยนธรรม6ประโยคปริญญาตรีท่านเป็นพระนักเทศรูปหล่อเสียงดีจากจังหวัดเพชรบุรีหน้าที่การงานก็ไม่ธรรมดาท่านสอนดับเบิ้ลเลยโยมสอนทั้งนักธรรมชั้นตรีและนักธรรมชั้นโทปีหน้าเห็นว่าจะรวบ3ชั้นเลยทีเดียวนะเพิ่มชั้นเอกเข้าไปด้วยนะเรียกได้ว่าเป็นพระหนุ่มรุ่นใหม่ไฟแรงแห่งวัดพระเจตุพนวิมลมังคลารามในเบื้องต้นท่านก็ได้แสดงอานิสงส์สกถาพรรณนาอานิสงส์แห่งการฟังธรรมด้วยลีลาอันสละสลวยมากด้วยสาระจังหวะก็ดีลีลาก็งามใจความก็กระชับเป็นที่จับจิตสะกิดใจของท่านผู้ฟังทั้งหลายและในท้ายที่สุดท่านก็ได้ทำการสมมุติให้อาตมภาพรับหน้าที่ในตำแหน่งพระสกวาทยาจารย์เป็นประธานในการเทศนามีหน้าที่ในการน้อมนำเอาหลักธรรมคำสอนขององค์สมเด็จพระชินวรสัมมาสัมพุทธเจ้าขึ้นมาเป็นประเด็นสอบสวน

0: ไต่ถามซึ่งกันและกันดำเนินความว่าอัทโขในคราวครั้งนั้นแลสกวาทาจริโยพระสกวาทยาจารย์ระโหคโตอยู่ในสถานที่อันสงบสงัดสัทธุธรรมังวิจินันโตมาระลึกถึงหลักธรรมคำสอนขององค์สมเด็จพระชินวรสัมมาสัมพุทธเจ้าว่าด้วยเรื่องพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชเตสุธรรมเมสุกังขังอุปัฏฐเปตวาก็เกิดเวมติกังขาความสงสัยในหลักธรรมทั้งหลายเหล่านั้นเกินกำลังความสามารถของตนที่จะแก้ปัญหาได้อัตนาวิสัชเชตุงอสักโกนโตเมื่อไม่สามารถจะแก้ปัญหาความสงสัยด้วยตนเองได้จึงนั่งรำพึงไปรำพึงไปอยู่แต่ในใจว่าโกนุโขโกนุโขโกนุโขโอ้ใครเล่าหนอที่จะช่วยแก้ความสงสัยของเราในครั้งนี้เสียได้เมื่อรำพึงไปรำพึงไปก็ได้เห็นว่าท่านปรวัติยาจารย์เป็นผู้ที่มีความรู้คู่กับความเมตตาอีกทั้งยังเป็นผู้เฉลียวฉลาดในหลักธรรมท่านปรวัติยาจารย์รูปนี้นี่แหละที่จะช่วยแก้ปัญหาความสงสัยของเราในครั้งนี้เสียได้เยนะปรทาจริโยอุปสังกมิเมื่อทราบว่าท่านพำนักอยู่ณสถานที่ใดก็เข้าไปหาณสถานที่นั้นอุปสังกมิตวาครั้นเข้าไปหาแล้วก็รอดูท่าทีอยู่ครู่หนึ่งเห็นว่าท่านอยู่สุขสบายดีไม่มีสิ่งใดรบกวนวันทนังกัตวาอัฏฐปัญหังปุจฉติจึงเข้าไปสำรวมกายถวายอภิวาทและปารภการสนทนาธรรมขึ้นว่าอาวุโสปรวาทาจริยะถ้าความสำราญมีอยู่การที่กระผมมาสู่สำนักของพระคุณท่านในวันนี้กระผมก็จะขอถามปัญหาเกี่ยวกับเรื่องพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชนะขอรับพระคุณเจ้าค่ะ
1: ขอรับครับผมพอดีว่าเมื่อกี้เห็นท่าน ออกอากาศสถานีวิทยุมาจารย
0: ์ครับ
1: ประกาศว่าวัน6สิงหา
0: ครับ
1: เอ้วันนี้มันกันยานะครับอาจารย
0: ์ครับผม
1: วันนี้เป็น6กันยา
0: ครับผม
1: และพรุ่งนี้ก็เป็นวันที่7กันยา
0: ครับผม
1: วัดโพนี่ก็มีกิจกรรมพิเศษอาจารย
0: ์ว่าไปเลยครับ
1: ว่าเมื่อกี้นี้บอกว่าคาถาไว้เรื่องพระบาทองค์พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช
0: ครับ
1: เผอิญว่าพรุ่งนี้เป็นวันสำคัญที่วัดโพก็มีกิจกรรม
0: ครับ
1: ทำพิธีถวายเป็นพระราชกุศล
0: อ๋อครับ
1: เป็นวันครบรอบเสด็จสวรรคต
0: ครับผม
1: ขององค์รัชกาลที่1นะอาจารย
0: ์ครับผม
1: 200 2352 2569ตัวเลขเท่าไหร่อาจารย
0: ์ไม่ทราบครับ ช่วยตอบทีสิครับ
1: ทำไมครับอาจารย์200เท่าไหร่ครับ217ปีแล้วครับอาจารย์
0: ครับผม
1: 217ปีที่ผ่านมา
0: ครับผม
1: แต่ว่าเราก็ยังรำลึกลึกถึงอยู
0: ่ครับผม
1: เพราะว่าวัดโพเนี่ยเท่าที่ทราบอยู่ท่านๆ ทั้งหลายก็รู้ว่าเป็นวัดประจำรัชกาลที่1
0: ครับผม
1: เพราะนั้นกิจกรรมของที่เกี่ยวข้องกับพระองค์รัชกาลที่1เนี่ยถือว่าจัดเป็นพิเศษ
0: ครับ
1: ครับทีนี้ครับมาดูว่า องค์พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกเองเป็นองค์ปฐมจักรีวงศ
0: ์ครับผม
1: ครับองค์ปฐมจักรีวงศ์ก็เหมือนว่าถ้าเราไปดูพุทธประวัตินะพระอาจารย์ก็บอกว่าองค์ปฐมมาจักกยวงศ์ก็ต้องนวลพระเจ้าโอกากราช
0: ครับ
1: แล้วก็อ้างถึงพุทธประวัติสักนิดนึงนะครับอ้างถึงองค์สมเด็จพระธรรมกุฎเจ้าเพราะว่าองค์ปฐมสักกยวงศ์เนี่ยคือพระเจ้าโอกากราชก็สืบทอดมาเรื่อยมาตั้งแต่พระเจ้าชัยเสนพระเจ้าเสียนุจนรุ่นพ่อของรุ่นพระพุทธบิดาของพระพุทธเจ้าคือพระเจ้าสุทโธตนะ
0: ครับ
1: แล้วก็มาเจ้าชาติทัตตะอันนี้ก็คล้ายกันกับอาจารย์
0: ครับผม
1: เพราะนั้นบรมจักรีวงศ์เนี่ยถือว่าเป็นต้นราชวงศ์จักรี
0: ครับ
1: ต้นราชวงศ์จักรี
0: ตกลงผมจะถามคำถามได้หรือยังครับเนี่ย
1: ได้ได้ครับ
0: ขอถามคำถามแรกก่อนในฐานะที่ท่านปรวัติยาจารย์เนี่ยอาศัยอยู่ที่วัดพระชิตพลวิมลมครารามดังที่ปรบไปแล้วข้างต้นแล้วก็เป็นผู้ที่มีองค์ความรู้เรื่องราวประวัติศาสตร์ของวัดพระชิตพลแล้วก็เกี่ยวกับพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชเป็นอย่างดีจึงอยากจะถามคำถามแรกประเดิมก่อนนะครับผม the first my question พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชเนี่ยมีความสำคัญต่อประวัติศาสตร์ของไทยเราอย่างไรเอาของไทยนะครับไม่ใช่ของวัดโพนะครับเอาระดับประเทศชาตินะครับพี่มนครับผม
1: ครับผมตอนเด็กๆนะครับอาจารย
0: ์ครับ
1: ตอนเราเรียนประถมเนี่ยก็จะมีธงชาตินะอาจารย
0: ์ครับ
1: จะมีนักเรียนผู้หญิงผู้ชายเนี่ยเป็นประธานนักเรียนแสดงความร่วมชาติร้องเพลงชาติตอนทุกเช้าทุกวัน8โมงเช้าก็จะมีการทับธงชาติขึ้นไปเอามาธงชาติอ่ะมันอยู่สิมันอยู่กี่สีอาจารย์3สีใช่มั้ยครับสีแดงสีขาวสีน้ำเงินทีนี้เราก็รู้ความหมายแล้วว่าสีแดงคือชาติสีขาวคือพระศาสนาน้ำเงินคือพระมหากษัตริย์เพราะนั้นพระมหากษัตริย์เราต้องไล่ปฐมวงศ์ใช่ไหมอาจารย
0: ์ครับผม
1: แต่ถ้าย้อนกลับไปนี่ก็ถึงก่อนที่จะเป็นปฐมบัลลังก์จักรีวงศ์เดี๋ยวต้องย้อนไปถึงนู่นเลยครับสมัยกรุงศรีอยุธยาสมัยธนบุ
0: ร
1: ีว่าเราจะบอกว่าเอาต้นเอาเฉพาะช่วงนี้ก่อนว่าองค์พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมีความสำคัญอย่างไร
0: ครับผม
1: ประเทศชาติอยู่ได้ด้วยองค์ประมุขของชาติ
0: ครับ
1: ถ้าเราคิดดูว่าถ้าเรามีองค์ประมุขไม่มีองค์ประมุขของชาติเนี่ยเป็นแกนหลักเนี่ยประเทศชาติเราจะอยู่ได้ไหม
0: โอ้ครับ
1: เป็นอาจารย
0: ์ครับ
1: ครับเพราะว่าสมัยก่อนนะมีการแบ่งแยกดินแดนหรือว่าการข้าศึกข้าศึกรอบนอกรอบนอกนอกประเทศเนี่ยอาจารย์แต่เห็นว่าตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยาแล้วก็เสียกรุงไปของครั้ง
0: ครับ
1: นะครับแล้วก็สมัยกรุงธนบุรีเพราะสมัยกรุงรัตนโกสินทร์เพราะนั้นค่าลบค่าพวกค่าศึกนี่ยังมีอยู่รอบประเทศรอบด้าน
0: ครับ
1: นั้นแล้วพระมหากษัตริย์ต้องเป็นนักรบต้องเป็นนักรบสมัยก่อนตั้งแต่ไล่เราจะมองลองดูประวัติศาสตร์สมเด็จพระนเรศวรต้องกอบอู้เอกราช
0: ครับ
1: ใช่ไหมครับสมเด็จพระเจ้าตักสินก็กอบอู้เอกราชครั้งที่สอง
0: ครับ
1: ครับตอนนี้พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกเนี่ยต้องเป็นมหาราช
0: ครับ
1: คําว่าต่อท้ายมหาราชเนี่ยไม่ใช่มีทุกท่านทุกพระองค์นะพระอาจารย์ก็ประวัติทางประวัติศาสตร์ทางตบันปกเก้าเนี่ยมีอยู่8ท่าน
0: ครับผม
1: มีก็แต่ตั้งถึงมหาราชไปว่าพระราชาผู้ยิ่งใหญ่พระอาจารย์ไปที่อินเดียกับถ้าไปเจอคนเนี่ยก็ว่าโอ้มหาราชามหาราชาเนี่ยพระอาจารย
0: ์อ๋
1: อแต่ว่า
0: ต้องไม่ธรรมดา
1: ต้องไปธรรมดา
0: แล้วมหาบุญญาฤทธิ์แล้วครับ
1: ก็มหาอย่างเดียวพระอาจารย์
0: มหาอย่างเดียว
1: อ๋อไม่มหาครับเป็นมหาครับตาม
0: พระผู้ใหญ่
1: ครับผู้ใหญ่ครับ
0: พระผู้ใหญ
1: ่ครับ
0: แก่แล้ว
1: แก่เมื่อกี้บอกว่าอาจารย์บอกว่าไม่มีพระหนุ่มรูปหล
0: ่อเทศแป๊บเดียวแก่เลย
1: ครับ
0: ก็ไปเท้าความเรื่องโบราณไกลมากแก่ว่าต้องแก่จริงจึงจะรู้ขนาดนี
1: ้ครับ
0: ครับคำถามต่อไปเลยไหมครับ
1: ครับ
0: มีเรื่องที่คนไทยบางท่านอาจจะไม่ทราบ
1: ครับ
0: ว่าเมื่อก่อนเนี้ยเรามีราชธานีอยู่ที่ฝั่งธนบุ
1: ร
0: ีใช่ไหมครับ
1: ครับ
0: ต่อมาเนี่ยพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชเนี่ยส่งย้ายเมืองหลวงจากธนบุ
1: ร
0: ีเนี่ยข้ามแม่น้ำเจ้าพระยามาอยู่ฝั่งกรุงเทพมหานครนะมาอยู่ฝั่งตะวันออกเนี่ยช่วยอธิบายหน่อยได้ไหมครับว่าเพราะเหตุใดรอหนึ่งจึงทำการย้ายบ้านย้ายเมืองซึ่งโอ้โหต้องข้ามแม่น้ำใหญ่มากเพราะเหตุไรครับ
1: น่าจะนะครับเอาเปรียบเทียบเหตุการณ์ปัจจุบันนะอาจารย
0: ์ครับผม
1: ดูประเทศเนปาลเนี่ยอาจารย์ที่โดนน้ำถล่ม
0: ครับผม
1: ที่บอกว่าภูเขาน้ำแข็งถล่มมาเนี่ยเขื่อนแตกคนตายไปเท่าไหร
0: ่โอ้
1: เขาคงจะคล้ายๆประมาณคล้ายๆกันอาจารย
0: ์โอ้เหรอครับ
1: แต่บอกว่า
0: ไม่ปลอดภัย
1: ไม่ปลอดภัยครับมีความไม่ปลอดภัยอันนี้จากภัยธรรมชาติ
0: ครับผม
1: ตอนนี้ถ้าฝั่งธนบุรีเนี่ยเขามองเปรียบเทียบดูนะครับเปรียบเทียบดูเป็นแผ่นเดียวกับพม่านะครับฝั่งไปนู้นนะครับฝั่งตะวันตก
0: อ๋อครับ
1: และข้าศึกเราต้นใหญ่คือมาจากพม่า
0: อ๋อ
1: เป็นชัยภูมิที่ไม่น่าจะปลอดภัย
0: ครับผม
1: แล้วก็พื้นที่ค่อนข้างจะคับแคบข ขยายไปก็ติดวัดอรุณนี่ป่ะอาจารย
0: ์ครับผม
1: ไม่ใช่ติดวัดเทพธิดานะครับ
0: ครับผมถ้าติดได้ก็ดีครับอยู่ใกล้ๆวัง
1: ติดวัดเทพธิดาใช่ไหม
0: ครับ
1: ติดวัดอรุณ
0: ครับผม
1: ก็ติดวัดกัญญาเท่านั้นแหละครับเพราะนั้นจะขยายพื้นที่เมืองเนี่ยก็ลำบาก
0: ครับ
1: ชัยภูมิไม่น่าจะดี
0: แ
1: ล้วก็ติดหันหลังมาถ้าบอกว่าข้าศึกมาด้านหน้าเนี่ยด้านหลังก็คือแม่น้ำเจ้าพระยาก็ตกน้ำปอมแปนเนี่ยอาจารย
0: ์
1: ก็คงจะไม่ปลอดภัยเหมือนกัน
0: ทรงมีวิชั่นทรงมีวิสัยทัศน
1: ์
0: ย้ายข้ามมาเลย
1: ย้ายข้าม
0: พื้นที่ขยายได้เต็มที
1: ่ครับ
0: ครับผม
1: มาอยู่ฝั่งก็เรียกฝั่งกรุงศรีอยุธยาเก่าดีกว่าทางตอนใต้ขึ้นมา
0: ครับผม
1: ชัยภูมิน่าจะดีกว่า
0: ครับผม
1: แล้วก
0: ็
1: พื้นที่น่ะมันอุดมสมบูรณ
0: ์ครับ
1: นะเป็นเขาเรียกว่าเป็นแหล่งปลูกข้าวปลูกอะไรเนี่ยธัญญาหารเนี่ยด
0: ี
1: กว่าครับ
0: ครับผมคราวนี้ถ้าพูดถึงการสถาปนากรุงรัตนโกสินทร์เนี่ยโดยร.1เนี่ยให้บทเรียนอะไรแก่สังคมไทยได้บ้างครับ
1: ก็บอกว่าสถาปนากรุงรัตนโกสินทร์ขึ้นมาแล้ว
0: ครับ
1: ว่าโกสินทร์ก็คือพระอินทร์ใช่มั้ยอา
0: จารย์ครับ
1: ผมเป็นใหญ่ของเทวดาเมืองเทวดารัตนะเพื่อแก้วที่มีแก้วประเสริฐที่มีค่า
0: ครับ
1: เพราะว่าก็คือแก้วมีค่าคือของมีค่าของเทวดา
0: ครับ
1: นั้นฝั่งรัตนโกสินทร์ก็เป็นดินแดนที่อุดมสมบูรณ์นะครับการสถาปนานี่คนไทยต้องนึกถึงว่าการเสียกรุงครั้งที่1ครั้งที่2
0: ครับ
1: ที่2 2แล้วได้เราได้บ้านใหม่พระอาจารย์ถือว่าเป็นบ้านใหม
0: ่คิดในแง่บวก
1: ครับแง่บวกไว้ก่อนคร
0: ับ
1: ทำไมถึงไม่เอา
0: เราเสียอีกครั้งดีไหมจะได้บ้านใหม่ที่ดีกว่า
1: 3ครั้งนะอาจารย
0: ์พอแล้ว
1: อันนี้ดีมาพอแล้ว
0: ครับอันนี้หมดต่อกันหมดต่อครับ
1: เพราะว่าอะไรกรุงศรีอยุธยาเสีย1ครั้งที่1ครั้งที่2ไม่มีคงจะไม่มีใครจะคิดว่าไปเอาครั้งที่3นะอาจารย
0: ์ครับ
1: เหมือนกับบ้านน้ำท่วมโดนครั้งท่วมครั้งที่1ครั้งที่2แล้วจะปลูกบ้านที่เดิมเนี่ยคงเป็นไม่ได้นะอาจารย
0: ์ครับ
1: เพราะนั้นแล้วก็ดูโง่เฮงแล้วอาจารย์มันไม่น่าจะคือว่าเป็นลางไม่ดีนะอาจารย
0: ์ครับผม
1: เพราะว่าไปเอาที่เป็นที่เหมือนกับไม่เป็นมงคลและเสีย2ครั้งแล้วจะไม่เอาเนี่ย
0: ครับผม
1: ไปบ้านปลูกบ้านทับบ้านที่เป็นไฟไหม้ประมาณนั้นอาจารย
0: ์ไม่นิยม
1: ไม่เป็นมงคล
0: ไม่นิยม
1: ครับไม่นิยมครับ
0: คราวนี้อยากจะถามท่านปรัชญาอาจารย์ว่าพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชเนี่ยพระองค์ทรงใช้หลักใดในการฟื้นฟูบ้านเมืองครับสมัยที่สร้างบ้านแปลงเมืองย้ายมาฝั่งพระนครแล้วนะครับ
1: อ๋อครับคืออย่างนี้ครับอาจารย์สถานการณ์ช่วงนั้นเนี่ยเราผ่านการสู้รบตบตึกกับพวกข้าศึกมาพอสมควร
0: ครับ
1: แล้วสมัยช่วงรัชกาลพระองค์เริ่มต้นๆเนี่ยก็ยังพัวพันอยู่กับการสู้รบอยู
0: ่ยังมีบ้างประปราย
1: ยังมีอยู่ครับประปรายครับ
0: ครับผม
1: แต่ว่าสมัยพระองค์ของพระองค์เนี่ยมีถึง7ครั้งนะ7ครั้งที่ว่าจะต้องไปสู้รบกับพวกทหารพวกพม่าเนี่ย
0: ครับ
1: พม่าแล้วก็ฝั่งทางใต้นะอาจารย์เ
0: พรา
1: ะนั้นรอบประเทศเรายังมีข้าศึกอยู่เพราะนั้นจุดแรกเนี่ยต้องเอาให้บ้านเมืองมีความมั่นคงก่อนมีความมั่นคงปลอดภัย
0: ครับ
1: เพราะนั้นต้องเรื่องการปกครองประจาน
0: ครับผม
1: หนึ่งนี่เป็นความปกครองสองก็คือความเป็นอยู่ของประชาชน
0: โอ้ให้ความสำคัญ
1: ให้ความสำคัญครับ
0: ฟื้นฟูศิลปวิทยา
1: ครับ
0: ครับผม
1: ส่วนที่ขาดไม่ได้คือองค์พระองค์เจ้าในประจานพระศาสนา
0: โอ้พระศาสนา
1: เราจะเห็นว่าพระศาสนาเนี่ยควบคู่กับสถาบันพระมกษัตริย์แต่ยุคดึกดำบรรพ์ประจาน
0: ครับ
1: กับไล่ตั้งแต่สมัยพ.ศ2236ใช่ไหมประจาน
0: ครับ
1: ที่มีฝ่ายพระเถรวาทคือพระโสณเถระพระอุตตรเถระ
0: ม
1: าวางรากฐานคือเผยแผ่มาจากจมูกทวีปมาสู่ดินแดนสุวรรณภูมิอาจารย์ก็ได้วางรากแก้วรากฐานไว้จนถึงปัจจุบันอาจารย
0: ์มีหลักฐานอะไรไหมครับที่แสดงให้เห็นว่าพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชให้ความสำคัญกับพระพุทธศาสนาเป็นอย่างยิ่งยวดขอหลักฐานด้วยครับ
1: ก็มีครับมีครับว่า
0: อยู่ตรงไหนล่ะครับ
1: หนึ่งวัดโพนะอาจารย์มีจาน
0: ผิด
1: ครับ
0: ไม่ใช่วัดโพ
1: มีผิดอะไรครับอาจารย
0: ์วัดพระแก้ว
1: อ๋อวัดพระแก้วคร
0: ับ แหมนึกว่ารู้จริงพอสร้างวังเสร็จนะสร้างวัดไว้ติดกับวังเลยนี่ไงเพราะตื่นมาทรงบาตรตอนเช้าเออเห็นไหมเพื่อความสะดวกแก่การใส่บาตรพระสงฆ
1: ์
0: จึงสร้างวัดไว้ติดกับวังเลย
1: วัดพระแก้วว
0: ัดโพนี่สร้างทีหลัง
1: อ๋อครับ
0: แต่ก็ถือว่าให้ความสำคัญเหมือนกันอ้าวคำถามต่อไปเลยเดี๋ยวจะหลงประเด็นครับผมเพราะเหตุใดพระองค์เนี่ยจึงให้ความสำคัญกับพระพุทธศาสนาเป็นอย่างยิ่งในสมัยนั้นครับ
1: ก็ว่าอะไรครับอาจารย์เพราะว่าพุทธศาสนาเป็นถือว่าเป็นตัวรวมน้ำจิตน้ำใจ
0: ครับ
1: ถ้าคนเราไม่มีศีลธรรมเนี่ยเหมือนปัจจุบันนะอาจารย
0: ์ครับ
1: เดี๋ยวมันฆ่ากันแกงกันง่ายนะอาจารย
0: ์อ๋อครับผม
1: เพราะนั้นคนเราต้องมีศีลธรรมเหมือนกับโครงการศีล5อาจารย
0: ์ครับ
1: ศีล5เพราะนั้นแล้วคนจะอยู่ร่วมกันอย่างร่มเย็นเป็นสุขต้องมีศีล
0: ครับผม
1: ต้องมีศีลครับเพราะนั้นศีลก็คืออะไรครับมีพระศาสนา
0: ครับ
1: เป็นแกนหลักครับผม
0: ครับผมนี่ทรงให้ความสำคัญเป็นอย่างมากเลยครับผมคราวนี้เมื่อพูดถึงตรงนี้ขอออกนอกสคริปต์นิดนึงนะระวังให้ดีนะระวังจะตอบไม่ได้ตกธรรมาสนะพูดถึงวัดพระเชตุพนเนี่ยเมื่อใครเข้าไปก็ต้องเห็นเจดีย
1: ์
0: เจดีย์สวยงามมากโอ้โหชาวต่างชาติมา Amazing Thailand ว้าวว้าวโอ้ my god ถ่ายรูปกันใหญ่เลยเจดีย์สี่กษัตริย์เจดีย์สี่พระองค
1: ์
0: หมายถึงพระองค์ไหนบ้างล่ะครับ
1: อ๋อก็บอกว่าเจดีย์ต้องออกพระองค์แรกนะอาจารย
0: ์ครับ
1: เจดีย์ประจำราชการที่หนึ่งก็คือ
0: ครับผม
1: พระเจดีย์พระเจดีย์สีสันเพชร
0: ครับ
1: ชดายานพระองค์ราชการที่หนึ่งเป็นคนสร้างเอง
0: ครับครับ
1: ฐานเนี่ยว่างอยู่16เมตรสูง42เมตร
0: โอ้โห
1: ประดับประดาไปด้วยกระเบื้องเคลือบลายสีเขียวเป็น
0: ครับผม
1: ครับเพราะนั้นภายในบรรจุพระศรีสันเพชรที่อัญเชิญมาจากวัดพระศรีสันเพชรอยุธยาครับอาจารย
0: ์ครับ
1: อันนั้นเป็นวัดประจับเป็นพระเจดีย์องค์แรกที่รัชกาลที่1ทรงสร้าง
0: ครับ
1: ครับผมแล้วก็เจดีย์พระองค์ที่2คือเจดีย์มันมีชื่อเดี๋ยวอาจารย
0: ์ครับผม
1: ธรรมดิโลกกระดกนิทาน
0: นั่น
1: แล้วก็มุนีบัตรบริขาร
0: ครับ
1: เป็นเจดีย์ประจำรัชกาลที่2
0: ครับ
1: ครับแต่ว่าสร้างในสมัยรัชกาลที่3
0: ครับผม
1: สร้างเป็นพุทธบูชา
0: โอ้รู้จริงนะเนี่ยไม่โง่นะเนี่ยต่อนี่หมุนต่อครับ
1: ช่วยจบอาจารย์แล้วก็มีเจดีย์ประจำรัชกาลที่3
0: ครับผม
1: แล้วก็มีเป็นเจดีย์ประจำรัชกาลที่4ก็คือพระเจดีย์ทรงสุริโยไทยครับมีทั้งหมด4เจดีย์
0: เจดีย์4กษัตริย
1: ์อาจารย์ไม่ถามว่ามีเจดีย์5แล้วไปไหน
0: อ๋อยังไม่ถามเวลาจะหมดแล้วครับผมเดี๋ยวจะไปถึงรัชกาลที่1ถึงรัชกาลที่10ประยุ่งเลยคราวนี
1: ้
0: กลับเข้าเรื่องของเราต่อได้ข่าวว่าสมัยร.1สร้างบ้านแปลงเมืองเสร็จแล้วเนี่ยให้ความสำคัญกับพระพุทธศาสนาอย่างที่เรากล่าวไปแล้วข้างต้นส่งให้ชำระพระไตรปิฎกด้วยโอ้การสังคายนาการชำระพระไตรปิฎกนี่มีความสำคัญอย่างไรครับ
1: โอ้ครับก็ต้องย้อนกลับไปดูด้วยว่าการสังคายนาพระไตรปิฎกคือการรวบรวมเอาพระธรรมวินัยจัดเป็นหมวดเป็นหมู
0: ่ครับผม
1: เพื่ออะไรครับเพื่อกำจัดอรัชชี
0: ครับ
1: เพื่อลบคำตบประมาทเหมือนกับครั้งแรกเนี่ยหลังจากที่พระองค์เสด็จปรินิพพานไปแล้วเนี่ย3เดือนก็มีทุพพทะปริพาชกในพระอาจารย
0: ์
1: เป็นกราบจับช่วงพระธรรมวินัย
0: ครับครับ
1: ก็เลยพระมหากัสสปะก็เลยต้องจัดการสังคายนาพระธรรมวินัย
0: ครับผม
1: เพื่อกำจัดไอ้คำลบประมาทนั้นเสีย
0: ครับ
1: แล้วก็เพื่อป้องกันคนปลอมบวชในพระอาจารย
0: ์อ๋อ
1: ครับแล้วก็เพื่อที่จะข้อความบางอย่างที่ยังบกพร่องไม่สมบูรณ์ก็ต้องเติมให้ครบสมบูรณ
0: ์ครับผมป้องกันข้อบกพร่องอุดรอยรั่วแล้วก็กำกับไม่ให้เกิดความเสียหายใครเอาไปต่อยอดไปแอปพลายก็จะได้ไม่ผิดเพี้ยน
1: คร
0: ับผมคราวนี้กลับมาที่วัดพระแก้วอีกครั้งหนึ่งวัดพระศรีรัตนสัจจารามตอนนี้โอ้โหนักท่องเที่ยวมากันนี่ยิ่งวันนี้วันเสาร์วันอาทิตย์เนี่ยนะโอ้โหเดินแทบจะเหยียบกันตายนี่เขาอิจฉาเมืองไทยบ้านพี่เมืองน้องแล้วเขาหมั่นไส้เราเนี่ยโอ้โหทำไมมินิทอริสคอมตูไทยแลนด์
1: เป็นดินแดนแหล่งท่องเที่ยว
0: เพราะอะไรเพราะวัดพระแก้วสวยงามมาก
1: ครับผม
0: โอ้โหวัดโพก็ไม่ธรรมดาน้องๆวัดพระแก้วเหมือนกันเพราะฉะนั้นอยากจะถามท่านปรัชญาจารย์ว่าวัดพระแก้วหรือว่าวัดพระศรีรัตนสัจจารามเนี่ยมีความสำคัญต่อประเทศไทยต่อกรุงรัตนโกสินทร์อย่างไรบ้างครับ
1: ครับเมื่อกี้พระอาจารย์ก็บอกแล้วว่าวัดพระแก้วเนี่ยเป็นวัดที่องค์รัชกาลที่1ทรงสร้างขึ้นมา
0: ครับผม
1: เอาไว้สำหรับให้เป็นที่บูชาสักการะ
0: ครับ
1: และเป็นที่ปฏิสถานพระแก้วมรกตซึ่งเป็นพระศักดิ์สิทธิ
0: ์ครับผม
1: เป็นพระศักดิ์สิทธิ์ทำจากเนื้อหยกสีเขียวเนื้อเดียวสีเขียวล้วน
0: ครับ
1: และพระองค์นี้เนี่ยเขาบอกว่าเป็นพระคู่บ้านคู่เมืองครับอาจารย
0: ์ครับ
1: เขามีประวัติว่าพระแก้วมรกตเนี่ยเดิมเนี่ยอยู่จังหวัดเชียงรายพระอาจารย
0: ์ครับ
1: อยู่ในพระเจดีย์พอดีพระเจดีย์เนี่ยเกิดฟ้าผ่า
0: ครับ
1: ก็เลยเห็นองค์พระขึ้นมาแต่ว่ามีเขาพอกปูนเอาไว้นะพระอาจารย
0: ์
1: พอกปูนเอาไว้นี่เกิดการกระเทาะ
0: ครับ
1: ก็เลยเห็นเนื้อในเข้ามาก็เลยมีการเอามาปฏิฐานบูชาตามหมู่เมืองต่างๆ
0: ครับผม
1: ไม่ล้นหนึ่งนี่ก็ท่านก็ทรงเห็นที่ทรงมีศรัทธาก็อัญเชิญมาจากประเทศลาวอาจารย
0: ์
1: เอามาปฏิสถานไว้ที่วัดพระแก้วครับ
0: ครับผม
1: ครับผม
0: มีคำถามต่อยอด
1: ครับ
0: ท่านปรวัติยาจารย์ทราบไหมครับว่า
1: ม
0: ีพระเรียกได้ว่าเป็นองค์พี่องค์น้องกับพระแก้วมรกต อยู่องค์หนึ่งพระพุทธรูปสวยงามมาก
1: ครับผม
0: สีขาวเหมือนศิลายวงเลยทราบไหมอยู่ที่วัดไหน
1: วัดไหนครับอาจารย
0: ์อ้าวนึกว่าตอบได้โถเออ
1: ขอพระขอ
0: วัดเทพธิดารามสิช่วยจูงไปไว้ที่วัดได้ทัศนางเออพระศิลาขาวล้ำดังสำลีเขาว่าหลวงพ่อหยกขาวในวัดเทพธิดารามเนี่ยเป็นพี่น้องกับพระแก้วมรกต
1: อ๋อสาธุสาธุ
0: ใช่สาธุที่รออะไรอยู
1: ่
0: สาธุแต่ว่าเดี๋ยวขอต่ออีกนิดนึง
1: ครับผม
0: รู้ไหมว่าทำไมพระหยกขาวของวัดเทพธิดารามเนี่ยรอหนึ่งสมัยที่ทรงครอบครองอยู่เนี่ยทำไมจึงไม่ไปไว้คู่กับพระแก้วมรกตที่วัดพระแก้วล่ะครับทราบไหมครับ
1: พอดีผมเป็นพระวัดโพนะบางอย่างก็เลยไม่ทราบประวัติวัดเทพธิดานะครับขอความกรุณาหน่อยครับเมตตาครับ
0: ไม่ทราบก็ไม่เป็นไรนะแต่ว่าเขาบอกว่าอย่างนี้เขาบอกว่าพระแก้วมรกตเนี่ยเอาไปไว้ที่วัดพระศรีรัตนศาสดารามแต่พระหยกขาวเนี่ยเก็บไว้เป็นสมบัติส่วนพระองค์นี่แสดงว่าไม่ธรรมดานะพระหยกขาวผมเนี่ย
1: เป็นพระนักเป็นพระเนี่ยอาจารย
0: ์แน่นอนเลยต่อมารอสามสร้างวัดเทพธิดารามจึงให้อัญเชิญออกมาจากพระราชวังมาประดิษฐานไว้ที่วัดเทพธิดาราม
1: เป็นเกียรติความรู้นะครับอาจารย์
0: เพราะฉะนั้นเนี่ยท่านปรัชญาจารย์เนี่ยต้องบอกญาติโยมที่ไปชมวัดพระแก้วบอกให้มาชมวัดเทพธิดารามด้วยเพราะมีหยกขาวเราอยู่อีกหนึ่งองค์
1: ต้องไปชมบารมีนะอาจารย์
0: ครับผมสาธุเพราะเหตุไรรอหนึ่งจึงให้อัญเชิญพระพุทธรูปจากหัวเมืองต่างๆมาประดิษฐานไว้ในเขตพระนครเยอะแยะมากมายเพราะอะไรเด้อครับ
1: ก็ต้องไปดูวัดพระเชตวันนะอาจารย
0: ์เ
1: ขาบอกว่ามีทั้งระเบียงชั้นนอกชั้นในเนี่ยชั้นในเนี่ย150องค์
0: ครับ
1: ชั้นนอกอีก244องค์
0: ครับผม
1: ส่วนองค์พระประธานเนี่ยอาจารย์อัญเชิญมาจากฝ่ายวัดคูหาสวรรค์ฝั่งธนบุรี
0: ครับผม
1: เป็นพระประธานที่มีความสวยสดงดงามมีพระนามว่าพระพุทธเทวปฏิมากรเหมือนกับเทวดาสร้าง
0: ครับผม
1: หน้าฐานนี่กว้างหน้าตักกว้าง69นิ้วเนี่ยอาจารย
0: ์
1: สูง79นิ้ว
0: ครับ
1: จ้างมาจากเนื้อตำนิดเป็นปางสมาธิ
0: ครับ
1: ปางสมาธินี่หมายถึงว่าตั้งแต่การที่หนึ่งทรงเห็นถึงว่าความต้องการที่จะให้บ้านเมืองเนี่ยเป็นปึกแผ่นมีความมั่นคงก็เลยใช้ปางสมาธิ
0: ครับผม
1: และส่วนรอบๆพระระเบียงเนี่ยก็เก็บรวบรวมมาเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าอยู่วัดอยู่รอบนอกเนี่ยเกิดลบราค่าศึกแล้วดูแลรักษาลำบากประจ
0: ำครับผม
1: แล้วก็เป็นวัดล้างก็เลยเอามาเก็บไว้ที่พระนครเพื่อจะได้ทำนุบำรุงปฏิสังขรณ์ได้ง่ายขึ้น
0: ครับผมครับผมสาธุเราจะไปข้อสุดท้ายกันเลยเวลาหมดแล้วท่านในพลทำตาขยิบขยิบขยิบบอกท่านทั้งสองรูปอย่าเทศนานเวลาหมดครับผมเราจะไปข้อสุดท้ายถ้าคนไทยของเราเนี่ยรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของรอหนึ่งในการสร้างบ้านแปลงเมืองในการทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาเนี่ยเราจะถวายความจงรักภักดีและรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ได้อย่างไรบ้างล่ะครับนิมนต์ชี้แนวด้วยครับ
1: ครับพระอาจารย์เคยผ่านสะพานพุทธไหมครับอาจารย์
0: เคยครับผม
1: ก็จะเห็นพระอนุสาวรีย์ของรัชกาลที่1ใช่มั้ย
0: ครับ
1: สะพานพุทธเป็นปฐมบรมราชานุสรณ
0: ์ครับ
1: ที่สร้างสภาพุทธสร้างสภาพุทธในสมัยรัชกาลที่7
0: ครับ
1: ครับอันนี้ก็เป็นถึงว่าเป็นการระลึกถึงนะครับระลึกถึงพระกรุณาธิคุณ
0: ครับผม
1: ครับวัดโพวันนี้ก็จัดพรุ่งนี้ก็จัดวันพิธีบำเพ็ญกุศล
0: ครับผม
1: ถ้าเราอยู่เป็นประชาชนคนไทยนี่ก็ต้องรับบอกว่าเราอยู่ได้เพราะอะไรครับเพราะมหามกษัตริย
0: ์ครับผม
1: ปูรากพื้นฐานให้ประเทศชาติมีความเป็นปึกแผ่นมีความมั่นคง
0: ครับ
1: เราก็ต้องเปรียบเทียบเขาบ่งก็เหมือนกับเป็นบุคคลหาได้ยากนะครับสองประเภทก็คือ
0: บ
1: ุพการีกับกตัญญูกตเวที
0: ครับผม
1: เพราะนั้นบุพการีกับรัชกาลที่หนึ่งองค์รัชกาลที่หนึ่งเหมือนก็เหมือนกับบุพการี
0: ครับ
1: เพราะอะไรครับเพราะทรงกระทำอุปการะให้เราก่อน
0: ทรงสิฉละมากมาย
1: ครับเพราะนั้นเราเป็นรุ่นลูกรุ่นหลานรุ่นเหลน
0: ครับ
1: เราต้องกตัญญูกตเวทีนะครับต้องรู้บุญคุณท่านแล้วก็ตอบแทนท่าน
0: ทำความดีตอบแทนให้แผ่นดินครับผมครับผมคราวนี้จะจบจริงแล้วนะเวลาหมดจริงแล้วคนนี้ไม่ได้พูดเล่นนะเนี่ยเราจะมาต่อกรอนกันสักหน่อยดีไหมครับ
1: ครับผม
0: เพราะว่าผมก็มาจากวัดสุนทรภู
1: ่
0: ใช่ไหมครับ พราะฉะนั้นเราจะมาดวลก่อนกันระหว่างวัดเทพธิดากับวัดโพใครจะอยู่ใครจะไปผมจะเริ่มแล้วนะครับพร้อมไหมครับ
1: เพชรบุรีจะมีสมพรพูดนะอาจารย
0: ์ครับผม
1: วัดพับพาชัยนะอาจารย์
0: นั่นแหละครับสำคัญมาก
1: พาชัยจะมีสมพรพูดอยู
0: ่ครับผมเราจะร้องกรอนถวายเป็นความกตัญญูกตเวทีต่อพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช
1: ครับครับ
0: Are you ready
1: ครับผม
0: พระทรงสร้างราชธานีศรีสยาม
1: ให้เขตครามร่มเย็นเป็นสุขสันต
0: ์ทรงกอบกู้พระศาสนาสถาบัน
1: รวมใจไทยผูกพันมั่นแผ่นดิน
0: พระไตรปิฎกทรงชำระมิให้สูญ
1: ทำเพิ่มพูนประทีปทองส่องทุกถิ่น
0: วัดอารามงามพร้อมน้อมชีวิน
1: เป็นทรัพย์สินทางปัญญาค่าควรเมือง
0: พระทรงเหนื่อยเพื่อประชามหาศาล
1: ทรงวางฐานชาติไทยให้รุ่งเรือง
0: แม้วันเดือนเคลื่อนผ่านนานต่อเนื่อง
1: พระนามยังประเทืองอยู่กลางใจชน
0: สาธุเอาละวันนี้อัตมภาพทั้งสองได้แสดงพระสัทธรรมเทศนาว่าด้วยเรื่องพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชผู้ทรงสร้างบ้านแปลงเมืองย้ายเมืองหลวงจากฝั่งธนบุรีมาอยู่กรุงรัตนโกสินทร์ของเราทำให้ประเทศไทยของเรานั้นเป็นประเทศที่มีความมั่นคงทั้งในด้านของสถาบันทั้ง3สถาบันคือชาติศาสนาและพระมหากษัตริย์นะก็พอสมควรเกเวลาท้ายที่สุดนี้ขออนุโมทนาให้ญาติโยมท่านสาธุชนคนดีทุกท่านที่ตั้งใจรับฟังพระสัทธรรมเทศนาขออำนาจคุณงามความดีทั้งหลายทั้งปวงจงมาพิบัลรักษาท่านทั้งหลายให้ได้ประสบแต่ความสุขความเจริญรุ่งเรืองจงทุกประการเทศนาบรรหารว่าด้วยเรื่องพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชก็สมสมัยได้เวลาขอยุติพระสัทธรรมเทศนาลงคงไว้แต่เพียงเท่านี้เอวังก็มีด้วยประการฉะนี
1: ้ยะถาวะริวหาปุราปริภุเรนติสาขะรังเอวะเมวะอิโตตินังเปตานังอุปกัปปติอิจิตังปฏิตังตุมหังคิปะเมวะสมิจตุสัพเพภูเรนตุสังกปาจันโทปนรโสยะธามนิโชติรโสยะธาสัพพิติโยวิวัตชันตุสัพโรโควินาสตุมาเตปวัตวันตรายโยสุขีทีคายุโกภวะอภิวาตนาสิริสนิจังพุทธาปัจจายิโนจัตตาโรธรรมวัฏฐันติอายุวันโนสุขังพระลัง

สถานีวิทยุเจเรตาหารสื่อสาร2ความถี่ FM 103 MHz เสนอข่าวจากศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบก

0: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง10นาฬิกากับดังใจชยานุกูลค่ะยิ่งชีพไอลอว์ประกาศกิจกรรมสุดท้ายสั่งฟ้องสว13กันยายนนี้ก่อนกกต.นัดลงมติคดีหัวสว14กันยายนสักครู่กลับมาติดตามค่ะ
2: ดื่มเย็นก็เสียวทานร้อนก็เสียวบางทีอยู่เฉยๆก็ยังเสียว
3: เสียวอะไรหรอครับ
2: เสียวฟันค่ะแต่ยาสีฟันลดการเสียวฟันเท่าที่เคยเจออ่ะแพงจังเลยค่ะ
3: งั้นผมแนะนำยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันที่ราคาไม่แพงเลยครับอย่างขนาด70กรัม120บาทใช้ได้นานเกือบ6เดือนตกวันละไม่ถึงบาทเพราะใช้แค่นิดเดียวลดเสียวฟันอย่างได้ผลในราคาที่แสนประหยัดด้วยยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันสิครับ
2: โหดีจังเลยค่ะ
4: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
5: เลอาสบู่สมุนไพรเลอาเจ้าวะเริ่ดสบู่สมุนไพรเลอาเจ้าวะเริ่ดเหมือนเสกสมุนไพรเข้าผิวเลยจ้ะให้หน้านี่ดูใสปึ้งพริกไทยปิวสิวนี่หายเลยจ้าเสกผิวใหม่ใสออร่ามี3สูตรให้ตำเจ้าวะเริ่ด
6: สีผมสวยด้วย D-Cash Max Speed ย้อมง่ายแค่ฉีดซองเทลงบนฝ่ามือทิ้งไว้แค่15นาทีดูแลเส้นผมด้วยสารสกัดธรรมชาติให้สีติดทนนานแม้สระ72ครั้งปิดผมขาวง่ายสวยไว D-Cash Max Speed ดีจริงบุ๋มพิสูจน์แล้ว
5: สบู่สมุนไพรเลอาเจ้าวะเริ่ดเหมือนเสกสมุนไพรเข้าผิวเลยจ้ะให้หน้านี่ดูใสปึ้งพริกไทยปิวสิวนี่หายเลยจ้าเสกผิวใหม่ใสออร่ามี3สูตรให้ตำเจ้าวะเริ่ด
7: ท้องเสียใช้มาสคาร์บอนยาผงถ่านรักษาอาการท้องเสียเป็นยาสามัญประจำบ้านซื้อได้ที่ 7-Eleven ทุกสาขาน
1: ายยิ่งชีพอัชชานนท์ผู้จัดการไอลอว์โพสต์กิจกรรมสั่งฟ้องสว.ครั้งสุดท้ายในวันที่13กันยายนก่อนกกต.นัดการประชุมเพื่อลงมติในคดีดังกล่าววันที่14กันยายนนี้โดยจะเดินจากออฟฟิศไอลอว์ที่บ้านกลางเมืองรัชดาลาดพร้าวใกล้ MRT ลาดพร้าวไปตามถนนลาดพร้าวถนนวิภาวดีไปทางจตุจักรเข้าพหลโยธินผ่านอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิไปยังลานหน้าหอศิลป์แยกปทุมวันเวลาประมาณ 16:00 นถึง 18 นาฬิกาจัดกิจกรรมโดยไม่เน้นการปักหลักยืดเยื้อไม่ได้จะเปิดหลักฐานใหม่แต่จะย้ำข้อเรียกร้องเดิมเรียกร้องกกต.ต้องสั่งฟ้องผู้ต้องหาทั้ง229คนไม่มียกเว้นและย้ำไม่รับบริจาคเงินนายธีรพัฒน์คัชมาศอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.เปิดเผยว่าเหตุอุทกภัยและดินโคลนถล่มจังหวัดน่านทางปภ.ได้ส่งเครื่องจักรกลสาธารณภัยและเจ้าหน้าที่จากศูนย์ปภ.6แห่งเข้าช่วยเหลือประชาชนและฟื้นฟูพื้นที่ประสบภัยจนสถานการณ์คลี่คลายแต่ยังคงกำลังจากศูนย์ปภ.เขต15เชียงรายไว้ปัจจุบันศูนย์ปภ.เขต15เชียงรายเสร็จภารกิจฟื้นฟูทำความสะอาดบ้านเรือนถนนสะพานและสิ่งสาธารณประโยชน์พื้นที่ที่ได้รับผลกระทบเรียบร้อยแล้วจึงได้ส่งพื้นที่คืนแก่จังหวัดน่านพร้อมถอนกำลังเจ้าหน้าที่และเครื่องจักรกลสาธารณภัยกลับที่ตั้งเพื่อเตรียมความพร้อมเข้าช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่รับผิดชอบต่อไปรู้ทันภัยพิบัติวันนี้ไขข้อข้องใจว่าทำไมเวลาฝนตกเราถึงไม่สบายในน้ำฝนมีเชื้อโรคจริงหรือไม่ติดตามกับคุณยุวธิดาภูคำนวณค่ะ
8: รู้ทันภัยพิบัติ
9: ภัยธรรมชาติอย่างฝนตกหนักและน้ำป่าไหลหลากหลายคนไม่อยากให้เกิดขึ้นค่ะสิ่งที่ตามมาคือน้ำท่วมขังโรคที่มากับน้ำแล้วก็หลายคนบ่นเป็นเสียงเดียวกันบอกว่าเอ๊ะทำไมฝนตกทีไรเริ่มมีอาการป่วยเป็นหวัดฝนมีเชื้อโรคหรือเปล่าปักไขข้อสงสัยนี้กันค่ะหลายคนที่เริ่มมีอาการคัดจมูกไอจามหรือว่ารู้สึกไม่สบายจนเกิดคำถามว่าฝนเนี่ยแหละเป็นสาเหตุทำให้เราป่วยได้จริงๆหรือเปล่าความจริงแล้วนะคะฝนไม่ได้ทำให้เกิดโรคโดยตรงแต่ว่าช่วงที่ฝนตกอากาศจะมีทั้งอุณหภูมิความชื้นที่เปลี่ยนแปลงซึ่งก็กระตุ้นอาการในคนที่มีระบบทางเดินหายใจไวต่อสภาพอากาศได้ค่ะขณะเดียวกันฝนตกหนักคนก็มักอยู่ในอาคารหรือว่าพื้นที่ปิดมากขึ้นทำให้โอกาสสัมผัสเชื้อโรคคนอื่นๆเกิดได้ง่ายขึ้นโดยเฉพาะโรคทางเดินหายใจอีกเรื่องที่ต้องระวังคือน้ำขังค่ะหลังฝนตกพอน้ำท่วมขังจะกลายเป็นแหล่งเพาะพันธุ์ยุงชั้นดีเลยค่ะเพิ่มความเสี่ยงโรคที่มียุงเป็นพาหะเช่นโรคไข้เลือดออกความชื้นสูงก็ยังเอื้อต่อการเกิดภูมิแพ้บางชนิดทำให้คนที่เป็นภูมิแพ้มีปัญหาระบบทางเดินหายใจบางรายมีอาการมากขึ้นดังนั้นฝนไม่ใช่ตัวการที่ทำให้เราป่วยโดยตรงนะคะแต่สภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนไปในช่วงหน้าฝนแบบเนี้ยภัยธรรมชาติที่เกิดขึ้นช่วงนี้ล่ะค่ะทำให้เพิ่มความเสี่ยงต่อสุขภาพมากขึ้นฉะนั้นถ้าเข้าสู่ช่วงฤดูฝนก็ดูแลตัวเองให้มากขึ้นนะคะ
10: สูบบุหรี่ไม่ผิดกฎหมายแต่จะน่าละอายหากคุณทิ้งไม่เป็นที
11: ่พบกับข่าวครั้งต่อไปเวลา 11:00 น.ดังใจชยานุกูลศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
12: จบการเสนอข่าวจากสถานีวิทยุเครือข่ายกองทัพบก
13: โอ้ยชีวิตลำบากแท้แค่กินน้ำเย็นก็เสียวกินกาแฟร้อนก็จี๊ดฟันจะพังหมดปากแล้วเนี่ย
14: ก็พี่เล่นกินกาแฟวันละตั้งหลายแก้วแถมใส่ฟันปลอมอีกจะไม่เสียวได้ยังไงล่ะ
13: แล้วจะให้ทำยังไงล่ะน้องจะให้เลิกกินกาแฟเหรอพี่ทำใจไม่ได
14: ้งั้นพี่ต้องลองนี่เลยยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำหงฟ้าสมุนไพรไทยแท้ๆมากกว่า10ชนิดสูตรลับตำรับไทยไม่เจือสีสังเคราะห์อ่อนโยนต่อช่องปากใช้ได้ทุกวันเลยนะ
13: อ้าวสมุนไพรอย่างเดียวแล้วพี่มีฟันผุจะเอาอยู่เหรอ
14: เขายังมีฟลูออไรด์ด้วยพี่ช่วยป้องกันฟันผุแถมเป็นยาสีฟันชนิดน้ำเข้าถึงทุกซอกทุกมุมเหมาะมากสำหรับคนใส่ฟันปลอมหรือคนที่ดื่มชากาแฟทุกวัน
13: อ๋อแบบนี้นี่เองฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟได้สบาย
14: แล้วยังช่วยลดแบคทีเรียในช่องปากลดกลิ่นปากดูแลเหงือกให้แข็งแรงและช่วยลดอาการเสียวฟันได้อีกด้วย
13: ดีขนาดนี้พี่ต้องลองแล้วล่ะแต่ราคาจะแพงไหมเนี่ย
14: พอดีเลยวันนี้มีโปรโมชั่นพิเศษยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำขนาด250มิลลิลิตร4ขวดราคาเพียง799บาทแต่ถ้าโทรสั่งตอนนี้แถมฟรีขนาด100มิลลิลิตรอีก2ขวดรวมทั้งหมด6ขวด
15: โอ้โห6ขวด799ถูกกว่ากาแฟพี่อีก
14: รีบโทรเลยนะพี่02-666-0053ย้ำอีกครั้ง02-666-0053โปรโมชั่นพิเศษมีจำนวนจำกัดหมดแล้วหมดเลยต้องรีบโทรก่อนของหมด
13: หงฟ้าฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟกี่แก้วก็ไม่กลัวเสียว

0: เสียงจากผู้ทานอะโวโลนคอลลาเจนทานดีเห็นผลไว
1: ปวดแถวเอวเนี่ยนะแล้วก็ชาลงขาพอไปตรวจเนี่ยหมอบอกว่ากระดูกเราเริ่มเสื่อมพออายุเรามากหมุนผิดท่านั่งผิดท่างอผิดท่าเนี่ยมันก็จะทำให้หมอนรองกระดูกเลื่อนแล้วก็ไปกดเส้นประสาทลุกเดินลุกนั่งลำบากลุกก็โอยนั่งก็โอยต้องมีอะไรประคองเวลาลุกเวลานั่งตอนนี้ก็มาได้ที่เสริมกระดูกนะครับพอกินไปแล้วก็ทำให้รู้สึกดีขึ้นอาการที่ปวดตรงบั้นเอวนี่แล้วชารู้สึกว่าดีขึ้นมากแหละทานมาเรื่อยๆตอนนี้เข้ากระปุกที่สองแล้วครับ
0: อะโวโลนคอลลาเจนนำเข้าวัตถุดิบจากฝรั่งเศสแก้ปัญหาข้อติดปวดข้อด้วยอัลดีเนเจอร์ไทป์2จากคอลลาเจนดูดซึมง่ายเห็นผลไวสั่งเลยส่งฟรีเก็บเงินปลายทาง02-857-5119 02-857-5119

0: คนลุกทุ่งมิวสิกลองเพลย์ฟังเพลงฮิตติดเทรนด์ต่อเนื่องที่สุด
1: ร่วมร้อยเพลงเพราะทุกวันเสาร์อาทิตย์โดย
2: เปิดสา

คนลูกทุ่งมิวสิกลองเพลย์ฟังเพลงฮิตที่ติดเทรนด์ต่อเนื่องที่สุดคนลูกทุ่งมิวสิกลองเพลย์เพลงเพราะต่อเนื่องมากที่สุด

0: พูดตรงนะพวกยาไขมันยาความดันเนี่ยกินกายนะไม่ได้กินให้หายจากโรคนะยาไขมันอ่ะยาไขมันท่านกินไปเรื่อยๆอ่ะมันก็เหมือนกดไว้อ่ะเราคิดว่ากินยาแล้วแม่งยิ่งไปใหญ่เลยความดันเนี้ยแทนที่จะสูงท่านกดมันไว้แต่หัวใจกับหลอดเลือดท่านยังแม่งแข็งอยู่ไงหลอดเลือดแข็งความดันมันเลยสูงไงเพราะฉะนั้นหลอดเลือดท่านแม่งก็ยังแข็งเหมือนเดิมอ่ะแต่ว่าท่านเอากินยากดมันไว้อ่ะสักวันนึงมันก็ต้องพังมันก็ดื้อยาไปเรื่อยไงมันแก้ที่ปลายเหตุไงมันก็ต้องแก้ที่ต้นเหตุดูแลสุขภาพนี่เค้าเรียกแก้ที่ธรรมชาติ
1: อย่าทานยาเพื่อแก้ปัญหาที่ปลายเหตุลดความดันไขมันในเลือดคอเลสเตอรอลด้วยMushroom Plus น้ำเห็ดสกัดเข้มข้น13สายพันธุ์ชนิดผงชงละลายกับน้ำอุ่นและน้ำร้อนทานก่อนนอนวันละ1ซองออร์แกนิกธรรมชาติ 100% ความดันคอเลสเตอรอลไขมันเลวลดลงนอนหลับสนิทมากขึ้นสั่งเลยรับโปรพิเศษ3กล่องโทร02-857-5119 02-857-5119
2: หอม
3: ลูกพ่อไปกินข้าวได้แล้วนะ
4: นี่แหละเวลาความสุขของครอบครัวเรา
5: ข้าวตรานกกระเรียนข้าวหอมมะลิเมล็ดยาวเรียวหอมนุ่มอร่อยทานได้กับทุกเมนูเพราะเราคัดสรรข้าวคุณภาพดีหาซื้อได้แล้ววันนี้ที่ LINE Official @qdaily และเพจข้าวตรานกกระเรียนข้าวตรานกกระเรียนอร่อยประหยัดคุ้มราคา
6: คนลุกทุ่งมิวสิกลองเพลย์ฟังเพลงฮิตที่ติดเทรนด์ต่อเนื่องที่สุด
1: ร่วมร้อยเพลงเพราะทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์ที่คนลุกทุ่งร้อยสามโดยอัลบโลนคอลลาเจนดูดซึมง่ายแก้ปัญหาปวดเข่าเห็นผลชัดเจนโทร02-857-5119

คนลุกทุ่งมิวสิกลองเพลย์ฟังเพลงฮิตติดเทรนด์ต่อเนื่องที่สุดทุ่ง103 100เพลงเพราะต่อเนื่องกับมิวสิกลองเพลย์

0: สถานีวิทยุเจรตาหารสื่อสาร2ความถี่ FM 103 MHz เสนอข่าวจากศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบก
1: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
2: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 11 นาฬิกากับดังใจชยานุกูลค่ะมีผลสำรวจความเห็นประชาชนจากสวนดุสิตโพเรื่องคนไทยกับการรับมือภัยพิบัติสักครู่กลับมาติดตามค่ะ

0: บุ๋มก็ว่าดีสบู่เบเน็ตทุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเด่นบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
1: จอบมา
2: เสียวฟันอะ
3: ยังทนเสียวฟันกันอยู่ทำไมเปลี่ยนมาใช้ยาสีฟันที่เห็นผลจริงดีกว่า
4: เสียวฟัน

0: ้มจริงเพราะเห็นผลจริงเซนโซไดช่วยลดเสียวฟัน24ชั่วโมง
1: เซนโซได
0: เปลี่ยนเลย
2: สีผมสวยด้วย Dcash Max Speed ย้อมง่ายแค่ฉีกซองเทลงบนฝ่ามือทิ้งไว้แค่15นาทีดูแลเส้นผมด้วยสารสกัดธรรมชาติให้สีติดทนนานแม้สระ72ครั้งปิดผมขาวง่ายสวยไว Dcash Max Speed ดีจริงบุ๋มพิสูจน์แล้ว
3: สนับสนุนโดย
4: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบเน็ตทุกสูตรสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
5: ดุสิตโพเผยผลสำรวจคนไทยทั่วประเทศกลุ่มตัวอย่างเกินครึ่งไม่เชื่อมั่นรัฐบาลรับมือภัยพิบัติได้คุณยุวธิดาภูคำนวณรายงานค่ะ
6: สวนดุสิตโพมหาวิทยาลัยสวนดุสิตเผยผลสำรวจประชาชนทั่วประเทศเรื่องคนไทยกับการรับมือภัยพิบัติ 1,241 ตัวอย่างซึ่งถามถึงสถานการณ์ภัยพิบัติที่เกิดขึ้นประชาชนกังวลเกี่ยวกับภัยประเภทใดมากที่สุดอันดับ1พบว่าน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากและดินโคลนถล่ม 84% ประชาชนคิดว่าสาเหตุสำคัญที่ทำให้เกิดภัยพิบัติมากขึ้นบ่อยครั้งอันดับ1คือการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ2พฤติกรรมของมนุษย์ที่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและ3การตัดไม้ทำลายป่าอย่างไรก็ตามประชาชนมีการเตรียมรับมือภัยพิบัติคือติดตามข้อมูลข่าวสารประกาศเตือนภัยอย่างสม่ำเสมอและเพิ่มความระมัดระวังในการใช้ชีวิตประจำวันและศึกษาวิธีการปฏิบัติเมื่อเกิดภัยโดยรวมประชาชนเชื่อมั่นว่ารัฐบาลจะสามารถรับมือภัยพิบัติที่เกิดขึ้นได้มากน้อยเพียงใดนั้นอันดับ1 53% รู้สึกไม่เชื่อมั่นอันดับ2ค่อนข้างเชื่อมั่น 25% และไม่เชื่อมั่น 19%อย่างไรก็ตามประชาชนคิดว่ารัฐบาลควรเร่งดำเนินการเรื่องใดมากที่สุดเพื่อให้ประเทศไทยพร้อมรับมือกับภัยพิบัติอันดับหนึ่งคือการแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมและลดปัจจัยที่ทำให้เกิดภัยพิบัติเตรียมแผนอพยพจุดปลอดภัยและความช่วยเหลือรวมไปถึงการจัดสรรงบประมาณการป้องกันภัยที่ตรงจุดอยู่วธิดาภูคำนวณรายงานค่ะ
5: เพจกระทรวงมหาดไทยโพสต์เตือนภัยไซเบอร์โดยศูนย์ปฏิบัติการแก้ไขปัญหาอาชญากรรมออนไลน์เตือนให้ระวังมิจฉาชีพอาจใช้ AI เรียนเสียงบุคคลใกล้ชิดเช่นลูกหลานหรือคนในครอบครัวแล้วโทรมาสร้างสถานการณ์ฉุกเฉินเพื่อให้เหยื่อตกใจและรีบโอนเงินก่อนทันได้ตรวจสอบเสียงเหมือนลูกทุกคำแต่คนโทรมาอาจไม่ใช่ลูกมุกที่มักใช้คืออ้างเกิดอุบัติเหตุต้องใช้เงินด่วนอ้างมีปัญหาถูกจับหรือกำลังเดือดร้อนขอให้รีบโอนเงินทันทีข้อแนะนำให้วางสายแล้วโทรกลับหาเจ้าตัวด้วยเบอร์ที่ใช้ติดต่อกันเป็นประจำถามเรื่องเฉพาะที่คนในครอบครัวรู้ร่วมกันเพื่อช่วยยืนยันตัวตนอย่าโอนเงินเพียงเพราะเสียงเหมือนคนที่เรารู้จักหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่11จัดโครงการชุมนุมเยาวชนสัมพันธ์นำเยาวชนในพื้นที่ห่างไกลเข้าร่วมกิจกรรมสร้างสรรค์ติดตามกับคุณวิริยะเจริญตราค่ะ
7: ทหารมาแล้ว
8: การสร้างรากฐานอนาคตของชาติให้มีความมั่นคงและยั่งยืนต้องเริ่มต้นจากการปูพื้นฐานทางความคิดพัฒนาความรู้และสร้างวินัยที่ดีให้แก่เด็กและเยาวชนตั้งแต่ในวันนี้กองบัญชาการกองทัพไทยโดยหน่วยพัฒนาการขึ้นที่11สำนักงานพัฒนาภาค1หน่วยบัญชาการทหารพัฒนาจึงได้จัดโครงการชุมนุมเยาวชนสัมพันธ์หน่วยบัญชาการทหารพัฒนาประจำปีงบประมาณ2519ขึ้นเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้เสริมสร้างประสบการณ์และพัฒนาทักษะการดำเนินชีวิตแก่เยาวชนโครงการดังกล่าวมีเยาวชนอายุ 16-18 ปีจากพื้นที่อำเภอทองผาภูมิจังหวัดกาญจนบุรีจำนวน40คนเข้าร่วมกิจกรรมประกอบด้วยการฝึกอบรมด้านระเบียบวินัยการบรรยายถ่ายทอดความรู้จากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิรวมถึงกิจกรรมจิตอาสาและการเดินทางไปศึกษาดูงานเพื่อเปิดโอกาสให้เยาวชนได้เรียนรู้จากประสบการณ์จริงเสริมสร้างมุมมองและพัฒนาศักยภาพของตนเองอย่างรอบด้านเพื่อให้เยาวชนเติบโตเป็นพลเมืองที่มีคุณภาพของสังคมต่อไปในอนาคตและนี่คืออีกหนึ่งภารกิจทหารวิริยะจันทรารายงาน
9: ย่อโลกข่าวทั้งวันให้คุณรู้ข่าวไม่ตกประเด็นช่วงเคาะข่าวค่ำกับพิธีกรคนข่าวพบกันทุกวันจันทร์ถึงวันอาทิตย์ไม่ควรพลาดเพราะคุณจะไม่ตกข่าวที่คิดแล้วเคาะทุกวันส่งตรงถึงคุณตั้งแต่เวลา 19:30 นถึง 20:00 นโดยประมาณทางสถานีวิทยุในเครือกองทัพบก
5: พบกับข่าวครั้งต่อไปเวลา 12:00 ดังใจชยานุกูลศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
10: จบการเสนอข่าวจากสถานีวิทยุเครือข่ายกองทัพบก
11: โอ้ย
3: ีวิตลำบากแท้แค่กินน้ำเย็นก็เสียวกินกาแฟร้อนก็จี๊ดฟันจะพังหมดปากแล้วเนี่ย
11: ก็พี่เล่นกินกาแฟวันละตั้งหลายแก้วแถมใส่ฟันปลอมอีกจะไม่เสียวได้ยังไงล่ะ
3: แล้วจะให้ทำยังไงล่ะน้องจะให้เลิกกินกาแฟเหรอพี่ทำใจไม่ได
11: ้งั้นพี่ต้องลองนี่เลยยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำหงฟ้าสมุนไพรไทยแท้ๆมากกว่า10ชนิดสูตรลับตำรับไทยไม่เจือสีสังเคราะห์อ่อนโยนต่อช่องปากใช้ได้ทุกวันเลยนะ
3: อ้าวสมุนไพรอย่างเดียวแล้วพี่มีฟันผุจะเอาอยู่เหรอ
11: เขายังมีฟลูออไรด์ด้วยพี่ช่วยป้องกันฟันผุแถมเป็นยาสีฟันชนิดน้ำเข้าถึงทุกซอกทุกมุมเหมาะมากสำหรับคนใส่ฟันปลอมหรือคนที่ดื่มชากาแฟทุกวัน
3: อ๋อแบบนี้นี่เองฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟได้สบาย
11: แล้วยังช่วยลดแบคทีเรียในช่องปากลดกลิ่นปากดูแลเหงือกให้แข็งแรงและช่วยลดอาการเสียวฟันได้อีกด้วย
3: ดีขนาดนี้พี่ต้องลองแล้วล่ะแต่ราคาจะแพงไหมเนี่ย
11: พอดีเลยวันนี้มีโปรโมชั่นพิเศษยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำขนาด250มิลลิลิตร4ขวดราคาเพียง799บาทแต่ถ้าโทรสั่งตอนนี้แถมฟรีขนาด100มิลลิลิตรอีก2ขวดรวมทั้งหมด6ขวด
12: โอ้โห6ขวด799ถูกกว่ากาแฟพี่อีก
11: รีบโทรเลยนะพี่02-666-0053ย้ำอีกครั้ง02-666-0053โปรโมชั่นพิเศษมีจำนวนจำกัดหมดแล้วหมดเลยต้องรีบโทรก่อนของหมด
3: หงฟ้าฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟกี่แก้วก็ไม่กลัวเสียว

0: เสียงจากผู้ทานอะโวโลนคอลลาเจนทานดีเห็นผลไว
1: ปวดแถวเอวเนี่ยนะแล้วก็ชาลงขาพอไปตรวจเนี่ยหมอบอกว่ากระดูกเราเริ่มเสื่อมพออายุเรามากหมุนผิดท่านั่งผิดท่างอผิดท่าเนี่ยมันก็จะทำให้หมอนรองกระดูกเคลื่อนแล้วก็ไปกดเส้นประสาทลุกเดินลุกนั่งลำบากลุกก็โอยนั่งก็โอยต้องมีอะไรประคองเวลาลุกเวลานั่งตอนนี้ก็มาได้ที่เสริมกระดูกนะครับพอกินไปแล้วก็ทำให้รู้สึกดีขึ้นอาการที่ปวดตรงบั้นเอวนี่แล้วชารู้สึกว่าดีขึ้นมากแหละทานมาเรื่อยๆตอนนี้เข้ากระปุกที่สองแล้วครับ
0: อะโวโลนคอลลาเจนนำเข้าวัตถุดิบจากฝรั่งเศสแก้ปัญหาข้อติดปวดข้อด้วยอัลดีเนเจอร์ไทป์2จากคอลลาเจนดูดซึมง่ายเห็นผลไวสั่งเลยส่งฟรีเก็บเงินปลายทาง02-857-5119 02-857-5119

0: คนลุกทุ่งมิวสิกลองเพลย์ฟังเพลงฮิตติดเทรนด์ต่อเนื่องที่สุด
1: ร่วมร้อยเพลงเพราะทุกวันเสาร์อาทิตย์โดยข้าวตรานกกระเรียนอร่อยประหยัดคุ้มราคาสั่งซื้อรับโบถูกกว่าห้างโทร0895279933

0: หอม
1: ลูกพ่อไปกินข้าวได้แล้วนะ
2: นี่แหละเวลาความสุขของครอบครัวเรา
3: ข้าวตรานกกระเรียนข้าวหอมมะลิเมล็ดยาวเรียวหอมนุ่มอร่อยทานได้กับทุกเมนูเพราะเราคัดสรรข้าวคุณภาพดีหาซื้อได้แล้ววันนี้ที่ LINE Official @qdaily และเพจข้าวตรานกกระเรียนข้าวตรานกกระเรียนอร่อยประหยัดคุ้มราคา
4: ทุ่ง Music Long Play ฟังเพลงฮิตติดเทรนด์ต่อเนื่องที่สุด
5: ร่วมร้อยเพลงเพราะทุกวันเสาร์อาทิตย์โดย

สถานีวิทยุเจรตาหารสื่อสาร2ความถี่ FM 103 MHz เสนอข่าวจากศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบก

0: ูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง12นาฬิกากับดังใจชยานุกูลค่ะโฆษกรัฐบาลเผยรัฐบาลทำจริงนโยบายทหารอาสาตามที่แถลงต่อสภาชวนคนรุ่นใหม่สมัครรับใช้ประเทศเปิด4โอกาสสร้างอนาคตสักครู่กลับมาติดตามค่ะ
2: ดื่มเย็นก็เสียวทานร้อนก็เสียวบางทีอยู่เฉยๆก็ยังเสียว
3: เสียวอะไรล่ะครับ
2: เสียวฟันค่ะแต่ยาสีฟันลดการเสียวฟันเท่าที่เคยเจออ่ะแพงจังเลยค่ะ
3: งั้นผมแนะนำยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันที่ราคาไม่แพงเลยครับยังขนาด70กรัม120บาทใช้ได้นานเกือบ6เดือนตกวันละไม่ถึงบาทเพราะใช้แค่นิดเดียวลดเสียวฟันอย่างได้ผลในราคาที่แสนประหยัดด้วยยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันสิครับ
2: โหดีจังเลยค่ะ
4: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
5: พระกรุณาที่คุณการุณราษฎร์ไทยทั้งชาติน้อมสำนึกระลึกสมัยทั่วแผ่นดินปวงประชาร่วมอาลัยทรงสู่สวรรค์อันสวยในทิพวิมานข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัทโตโยต้ามอเตอร์ประเทศไทยจำกัดบริษัทในเครือและผู้แทนจำหน่ายรถยนต์โตโยต้า
6: สีผมสวยด้วย Dcash Max Speed ยอมง่ายแค่ฉีกซองเทลงบนฝ่ามือทิ้งไว้แค่15นาทีดูแลเส้นผมด้วยสารสกัดธรรมชาติให้สีติดทนนานแม้สระ72ครั้งปิดผมขาวง่ายสวยไว Dcash Max Speed ดีจริงบุ๋มพิสูจน์แล้ว
7: สนับสนุนโดย
8: สบู่เบเนททุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
1: รัฐบาลร่วมประชาสัมพันธ์นโยบายทหารอาสาชวนคนรุ่นใหม่สมัครรับใช้ประเทศเปิด4โอกาสสร้างอนาคตคุณยุวธิดาภูคำนวณรายงานค่ะ
9: นางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกรัฐบาลเปิดเผยว่ารัฐบาลเดินหน้าพัฒนาระบบรับราชการทหารไปสู่ระบบสมัครใจซึ่งเป็นอีกหนึ่งนโยบายที่นายกแถลงต่อรัฐสภาเพื่อผลักดันสู่การปฏิบัติจริงในปีงบประมาณ70กองทัพจะดำเนินโครงการทหารอาสาเปิดโอกาสให้กำลังพลสำรองเข้ามาปฏิบัติหน้าที่ตามความสมัครใจควบคู่กับการสร้างแรงจูงใจเส้นทางอนาคตให้กับผู้สมัครเพื่อให้การรับราชการทหารเป็นทางหน้าที่เพื่อประเทศและเป็นโอกาสของตนเองซึ่งผู้ที่เข้าร่วมโครงการจะได้รับ4โอกาสสำคัญคือโอกาสในการสร้างรายได้สวัสดิการที่ได้รับเงินเดือนและเบี้ยเลี้ยงรวม 15,000 บาทต่อเดือนมีสิทธิ์รักษาพยาบาลช่วยเหลือกรณีบ้านประสบภัยพิบัติและประกันชีวิต2คือโอกาสต่อยอดตนเองและทักษะที่จะได้รับจากการฝึกอบรมสร้างวินัยและสมรรถภาพทั้งร่างกายและจิตใจ3คือโอกาสการศึกษาและวิชาชีพสามารถพัฒนาความรู้เพิ่มคุณวุฒิการศึกษาและทักษะวิชาชีพได้และสุดท้ายคือการต่อยอดสู่อาชีพในอนาคตเปิดโอกาสสู่เส้นทางรับราชการโดยได้โควต้าพิเศษในการสอบเป็นนักเรียนในสิบทหารบกและคะแนนเพิ่มพิเศษภาควิชาในการสอบบรรจุเข้ารับราชการในสังกัดกองทัพบกรวมไปถึงสามารถนำทักษะและประสบการณ์ไปต่อยอดกับการทำงานในภาคเอกชนและประกอบธุรกิจส่วนตัวได้ผู้สนใจสามารถสมัครได้ตั้งแต่วันที่10กันยายนนี้ไปจนถึง24มกราคมสมัครได้2ช่องทางคือออนไลน์ผ่านทางเว็บไซต์ rcm.rta.mi.th หรือสมัครด้วยตนเองผ่านทางหน่วยรับสมัครทั่วประเทศรวมไปถึงสำนักงานศาสดีอำเภอและสำนักงานศาสดีจังหวัดยุวธิดาภูคำนวณรายงานค่ะ
1: ปิดท้ายสรุปข่าวกีฬารอบสัปดาห์กับคุณสุรเชษฐ์โชติกุลค่ะ
10: สมาคมฟุตบอลอาร์เจนตินาหรือ AFA ได้ประกาศให้การแข่งขันฟุตบอลภายในประเทศทุกคู่ที่จะเตะตามโปรแกรมต่อจากนี้ไปต้องหยุดการแข่งขันในนาทีที่10เพื่อร่วมปรบมือเป็นเวลา1นาทีสำหรับการสดุดีและให้เกียรติกับลีโอเนลเมสซี่ดาวเตะซูเปอร์สตาร์กัปตันทีมชาติอาร์เจนตินาหลังจากที่เจ้าตัวประกาศอำลาการรับใช้ทีมบ้านเกิดอย่างเป็นทางการเมื่อช่วงต้นสัปดาห์ที่ผ่านมาโดยการตัดสินใจดังกล่าวมีขึ้นเพื่อยกย่องหนึ่งในนักฟุตบอลที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของประเทศอาร์เจนตินาเนื่องจากในที่ที่10สื่อถึงเสื้อหมายเลข10อันเป็นสัญลักษณ์ของดาวยิงวัย39ปีที่ลดแล่นตลอดเส้นทางการค้าแข่งกับทัพทีมฟ้าขาวด้านแมนเชสเตอร์ซิตี้รองแชมเปี้ยนลีกอังกฤษซีซั่นที่แล้วต่อยอดการเป็นสโมสรมหาเศรษฐีของอังกฤษด้วยการคว้าตัวเอนโซ เฟอร์นันเดซกองกลางทีมชาติอาร์เจนตินามาจากเชลซีคู่ปรับร่วมลีกอย่างเป็นทางการด้วยค่าตัว125ล้านปอนด์หรือประมาณ 5,500 ล้านบาทพร้อมเซ็นสัญญาค้าแข่งในถิ่นเอทิฮัดสเตเดียมเป็นเวลา5ปีขณะที่การแข่งขันศึกมอเตอร์ไซค์ทางเรียบชิงแชมป์โลกหรือ MotoGP ได้ยืนยันปฏิทินช่วงปรีซีซั่น2027อย่างเป็นทางการเรียบร้อยแล้วโดยยกให้จังหวัดบุรีรัมย์ของประเทศไทยรับหน้าที่เป็นสนามเปิดฤดูกาลหรือซีซั่นโอเพนเนอร์เพื่อประเดิมยุคใหม่ New Era ด้วยรถแข่งเครื่องยนต์850 cc ที่สนามช้างอินเตอร์เนชั่นแนลเซอร์กิตระหว่างวันที่ 5-7 มีนาคมปีหน้า พร้อมควบสิทธิ์จากบุรีรัมย์เทสในวันที่6และ7กุมภาพันธ์ในปีเดียวกันสำหรับตอกย้ำความเชื่อมั่นระดับโลกก่อนเซ็นสัญญาฉบับใหม่จนถึงปี2031สุรเชษฐ์โชติกุลรายงานครับ
7: การดำเนินชีวิตโดยใช้วิชาการอย่างเดียวยังไม่เพียงพอจะต้องอาศัยความรู้รอบตัวและหลักศีลธรรมประกอบด้วยผู้ที่มีความรู้ดีแต่ขาดความยั้งคิดนำความรู้ไปใช้ในทางมิชอบก็เท่ากับเป็นบุคคลที่เป็นภัยแก่สังคมของมนุษย์พระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรพระราชทานไว้เมื่อวันที่18กันยายน2504
1: พบกับข่าวครั้งต่อไปเวลา13นาฬิกาดังใจชยานุกูลศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
11: จบการเสนอข่าวจากสถานีวิทยุเครือข่ายกองทัพบก
12: โอ้ยชีวิตลำบากแท้แค่กินน้ำเย็นก็เสียวกินกาแฟร้อนก็จี๊ดฟันจะพังหมดปากแล้วเนี่ย
13: ก็พี่เล่นกินกาแฟวันละตั้งหลายแก้วแถมใส่ฟันปลอมอีกจะไม่เสียวได้ยังไงล่ะ
12: แล้วจะให้ทำยังไงล่ะน้องจะให้เลิกกินกาแฟเหรอพี่ทำใจไม่ได
13: ้งั้นพี่ต้องลองนี่เลยยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำหงฟ้าสมุนไพรไทยแท้ๆมากกว่า10ชนิดสูตรลับตำรับไทยไม่เจือสีสังเคราะห์อ่อนโยนต่อช่องปากใช้ได้ทุกวันเลยนะ
12: อ้าวสมุนไพรอย่างเดียวแล้วพี่มีฟันผุจะเอาอยู่เหรอ
13: เขายังมีฟลูออไรด์ด้วยพี่ช่วยป้องกันฟันผุแถมเป็นยาสีฟันชนิดน้ำเข้าถึงทุกซอกทุกมุมเหมาะมากสำหรับคนใส่ฟันปลอมหรือคนที่ดื่มชากาแฟทุกวัน
12: อ๋อแบบนี้นี่เองฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟได้สบาย
13: แล้วยังช่วยลดแบคทีเรียในช่องปากลดกลิ่นปากดูแลเหงือกให้แข็งแรงและช่วยลดอาการเสียวฟันได้อีกด้วย
12: ดีขนาดนี้พี่ต้องลองแล้วล่ะแต่ราคาจะแพงไหมเนี่ย
13: พอดีเลยวันนี้มีโปรโมชั่นพิเศษยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำขนาด250มิลลิลิตร4ขวดราคาเพียง799บาทแต่ถ้าโทรสั่งตอนนี้แถมฟรีขนาด100มิลลิลิตรอีก2ขวดรวมทั้งหมด6ขวด
14: โอ้โห6ขวด799ถูกกว่ากาแฟพี่อีก
13: รีบโทรเลยนะพี่02-666-0053ย้ำอีกครั้ง02-666-0053โปรโมชั่นพิเศษมีจำนวนจำกัดหมดแล้วหมดเลยต้องรีบโทรก่อนของหมด
12: หงฟ้าฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟกี่แก้วก็ไม่กลัวเสียว

0: เสียงจากผู้ทานอัลบาโลนคอลลาเจนทานดีเห็นผลไว
1: ปวดแถวเอวเนี่ยนะแล้วก็ชาลงขาพอไปตรวจเนี่ยหมอบอกว่ากระดูกเราเริ่มเสื่อมพออายุเรามากหมุนผิดท่านั่งผิดท่างอผิดท่าเนี่ยมันก็จะทำให้หมอนรองกระดูกเคลื่อนแล้วก็ไปกดเส้นประสาทลุกเดินลุกนั่งลำบากลุกก็โอยนั่งก็โอยต้องมีอะไรประคองเวลาลุกเวลานั่งตอนนี้ก็มาได้ที่เสริมกระดูกนะครับพอกินไปแล้วก็ทำให้รู้สึกดีขึ้นอาการที่ปวดตรงบั้นเอวนี่แล้วชารู้สึกว่าดีขึ้นมากแหละทานมาเรื่อยๆตอนนี้เข้ากระปุกที่สองแล้วครับ
0: อัลบาโลนคอลลาเจนนำเข้าวัตถุดิบจากฝรั่งเศสแก้ปัญหาข้อติดปวดข้อด้วยอัลดีเนเจอร์ไทป์2จากคอลลาเจนดูดซึมง่ายเห็นผลไวสั่งเลยส่งฟรีเก็บเงินปลายทาง02-857-5119 02-857-5119

0: คนลุกทุ่งมิวสิกลองเพลย์ฟังเพลงฮิตติดเทรนด์ต่อเนื่องที่สุด
1: ร่วมร้อยเพลงเพราะทุกวันเสาร์อาทิตย์โดย
2: เปิด

ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงจเรทหารสื่อสาร2คลื่นความถี่ FM 103 MHz สถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะต่อจากนี้ไปเชิญติดตามรับฟังรายการรู้รักษามัคคีทำความดีเพื่อแผ่นดิน

0: เมื่อพูดถึงความสุจริตมักเข้าใจกันว่าหมายถึงความซื่อสัตย์หรือซื่อตรงแต่แท้ที่จริงมีความหมายกว้างกว่านั้นมากคำว่าสุจริตหมายถึงความประพฤติดีปฏิบัติชอบทั้งกายวาจาใจกล่าวคือการกระทำคำพูดและความคิดจะต้องเป็นไปในทิศทางที่ดีที่ถูกต้องทุกอย่างด้วยเหตุนี้ทุกคนที่มีความสุจริตแท้จึงไม่สามารถกระทำทุจริตได้เลยพระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานณพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตเมื่อวันที่6มิถุนายนพุทธศักราช2567
1: สวัสดีค่ะพบกับรายการรู้รักสามัคคีทำความดีเพื่อแผ่นดินนะคะสำหรับวันนี้เป็นวันอาทิตย์ที่6กันยายน2569พูดคุยกับดิฉันสุภาพรแสนสุขและทีมงานสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบกค่ะสำหรับเที่ยงนี้นะคะก็พาไปเริ่มกันที่การขับเคลื่อนโครงการพระราชดำริค่ะที่สำนักงานเทศบาลตำบลกบินอำเภอกบินบุรีจังหวัดปราจีนบุรีโดยพลอากาศเอกชลิตพุกผาสุของคมนตรีประธานอนุกรรมการติดตามและขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริในพื้นที่ภาคกลางพร้อมด้วยพลอากาศเอกจอมรุ่งสว่างองคมนตรีรองประธานอนุกรรมการและคณะอนุกรรมการได้ไปติดตามภาพรวมสถานการณ์น้ำและการบริหารจัดการน้ำในพื้นที่จังหวัดปราจีนบุรีค่ะได้แก่สถานการณ์น้ำแล้วก็การบริหารจัดการน้ำรวมถึงผลการบรรเทาปัญหาอุทกภัยในพื้นที่จากการดำเนินโครงการอ่างเก็บน้ำนฤบดินทร์จินดาไปติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานก่อสร้างระบบส่งน้ำฝั่งขวาของโครงการอ่างเก็บน้ำที่ตำบลแก่งดินสออำเภอนาดีทั้งนี้นะคะได้มอบเมล็ดพันธุ์ผักของศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนอันเนื่องมาจากพระราชดำริให้ผู้แทนเกษตรกรด้วยค่ะสำหรับโครงการอ่างเก็บน้ำนฤบดินทร์จินดาหรือว่าโครงการห้วยสมงอันเนื่องมาจากพระราชดำริเกิดขึ้นจากพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรที่พระองค์ได้ทรงพระราชทานพระราชดำริไว้ตั้งแต่ปี2521โดยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9นะคะพระองค์ทรงเปิดขออภัยค่ะโดยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้ทรงเปิดโครงการเมื่อวันที่3ธันวาคม2560ตัวโครงการเนี่ยจะมีความจุ295ล้านลูกบาศก์เมตรสามารถที่จะช่วยบรรเทาอุทกภัยเป็นแหล่งน้ำต้นทุนเพิ่มพื้นที่ชนประทานในฤดูฝนนะคะจำนวน 111,300 ไร่และหน้าแล้งเนี่ยจำนวน 45,000 ไร่ด้วยกันค่ะตลอดจนเป็นแนวกันชนป้องกันการบุกรุกพื้นที่ป่าในเขตอุทยานแห่งชาติทับลานและปางสีดาด้วยค่ะทั้งนี้นะคะทางด้านของสำนักงานกปร.เองก็ได้มีการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องขับเคลื่อนโครงการฟื้นฟูระบบนิเวศต้นน้ำและพัฒนาอาชีพในพื้นที่โครงการอ่างเก็บน้ำนฤบดินทร์จินดาเพื่อต่อยอดโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริตามพระบรมราโชบายสืบสานรักษาต่อยอดครอบคลุมทั้งมิติต้นน้ำกลางน้ำและปลายน้ำเพื่อสร้างประโยชน์และความสุขให้แก่ราษฎรอย่างยั่งยืนปัจจุบันจังหวัดปราจีนบุรีค่ะมีโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริรวม27โครงการนั่นเองค่ะก็เป็นความคืบหน้านะคะสำหรับการดำเนินการเกี่ยวกับโครงการพระราชดำริที่นำมาพูดคุยกันในช่วงของต้นรายการวันนี้นะคะไปต่อกันที่เหตุเพลิงไหม้ที่ชุมชนนิคมมักกะสันเขตราชเทวีกรุงเทพมหานครที่เกิดขึ้นเมื่อวันที่1กันยายนที่ผ่านมากันบ้างค่ะซึ่งเหตุการณ์นี้นะคะก็ส่งผลให้บ้านเรือนของพี่น้องประชาชนในพื้นที่เนี่ยได้รับความเสียหายประมาณ15หลังคาเรือนด้วยกันมีพี่น้องประชาชนที่ประสบภัย25ครัวเรือน25ครอบครัวรวม97รายมีผู้เสียชีวิตจำนวน1รายและอาสาสมัครค่ะได้รับบาดเจ็บ1รายเช่นเดียวกันนะคะซึ่งทางรัฐบาลเองโดยกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ก็ได้เร่งให้ความช่วยเหลือพร้อมกับเร่งวางแนวทางแก้ไขปัญหาที่อยู่อาศัยในระยะยาวผ่านโครงการบ้านมั่นคงริมรางค่ะโดยเมื่อวันที่1กันยายนที่ผ่านมาเบื้องต้นเนี่ยทางด้านของพม.แล้วก็พอช.เนี่ยได้มีการลงพื้นที่ไปมอบถุงยังชีพแล้วก็งบประมาณโครงการพัฒนาที่อยู่อาศัยชั่วคราวกรณีไฟไหม้นะคะจำนวน 3,000 บาทต่อครัวเรือนเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในระยะแรกค่ะขณะที่ครัวเรือนที่ไม่สามารถกลับนะคะเข้าไปพักอาศัยในพื้นที่เดิมได้เนี่ยก็จะได้รับเงินช่วยเหลือค่าที่อยู่อาศัย เป็นรายเดือนระหว่างรอการปรับปรุงและพัฒนาที่อยู่อาศัยตามโครงการบ้านมั่นคงนั่นเองค่ะสำหรับการแก้ไขปัญหาในระยะยาวนะคะก็จะเร่งขับเคลื่อนบ้านมั่นคงริมรางเนี่ยภายใต้โครงการแก้ไขปัญหาที่อยู่อาศัยผู้มีรายได้น้อยในชุมชนที่ได้รับผลกระทบจากการพัฒนาระบบรางโดยวางแผนพัฒนาชุมชนนิคมมักกะสันสำหรับ91ครัวเรือนด้วยกันพร้อมกับเร่งรัดกระบวนการดำเนินงานให้สามารถเริ่มก่อสร้างได้ภายใน1เดือนเพื่อให้พี่น้องประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากเหตุเพลิงไหม้ในครั้งนี้นะคะรวมถึงครัวเรือนที่ได้รับผลกระทบจากข้อจำกัดด้านที่ดินของการรถไฟแห่งประเทศไทยเนี่ยได้มีที่อยู่อาศัยที่มั่นคงแล้วก็ปลอดภัยโดยเร็วนั่นเองค่ะคุณผู้ฟังคะสำหรับการช่วยเหลือของรัฐบาลในครั้งนี้นะคะครอบคลุมตั้งแต่การเยียวยาความเดือดร้อนในระยะเร่งด่วนไปจนถึงการแก้ไขปัญหาที่อยู่อาศัยในระยะยาวค่ะโดยพม.เองนะคะแล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยก็จะทำงานร่วมกับชุมชนอย่างใกล้ชิดเลยค่ะเพื่อที่จะให้ความช่วยเหลือเข้าถึงประชาชนแต่ละครัวเรือนและเดินหน้าสร้างทางเลือกด้านที่อยู่อาศัยที่เหมาะสมกับบริบทของชุมชนนั่นเองค่ะก็ถือว่าเป็นความคืบหน้าในเรื่องของการเยียวยานะคะเหตุเพลิงไหม้ที่นิคมมักกะสันนั่นเองค่ะไปต่อกันที่เรื่องของการแจ้งเตือนมิจฉาชีพกันสักนิดหน่อยนะคะล่าสุดเนี่ย MEA หรือว่าการไฟฟ้านครหลวงเขาก็มีความห่วงใยพี่น้องประชาชนค่ะก็ขอเตือนให้เพิ่มความระมัดระวังหลังจากที่ได้รับแจ้งในกรณีที่มิจฉาชีพเนี่ยแอบอ้างเป็นเจ้าหน้าที่ MEA นะคะติดต่อประชาชนอย่างต่อเนื่องไม่ว่าจะเป็นทางโทรศัพท์บัญชี LINE ปลอมแล้วก็การเข้าพบถึงที่พักอันนี้น่ากลัวมากๆเลยนะคะเป็นการอ้างว่าตัวเองเนี่ยเป็นพนักงานจดหน่วยตรวจพบมิเตอร์ไฟฟ้าขัดข้องจำเป็นต้องเปลี่ยนมิเตอร์ให้ฟรีค่ะพร้อมกับแจ้งชื่อที่อยู่หรือข้อมูลผู้ใช้ไฟฟ้าบางส่วนอย่างถูกต้องและที่สำคัญค่ะมีการใช้ถ้อยคำขั้นตอนและเอกสารเรียนแบบที่ดูน่าเชื่อถือนะคะมิจฉาชีพก็อาจจะมีการอ้างในเรื่องเอกสารการเปลี่ยนมิเตอร์ไฟฟ้าหรือให้เตรียมใบประกันมิเตอร์เพื่อชักชวนให้เพิ่มเพื่อนผ่านบัญชีไลน์ปลอมค่ะแล้วก็จะมีการส่งภาพใบแจ้งค่าไฟฟ้าแชร์หน้าจอหรือกดลิงก์ที่ส่งมาซึ่งอาจจะทำให้ข้อมูลส่วนบุคคลหรือข้อมูลทางการเงินเนี่ยรั่วไหลล่าได้นะคะจากนั้นมิจฉาชีพเองก็อาจจะนำข้อมูลดังกล่าวไปสวมรอยเป็นธนาคารหรือหน่วยงานอื่นเพื่อติดต่อหลอกลวงซ้ำอีกทอดหนึ่งทางด้านของการไฟฟ้านครหลวงก็เตือนเลยนะคะว่าถึงแม้ว่าผู้ติดต่อจะทราบชื่อที่อยู่หรือข้อมูลผู้ใช้ไฟฟ้าบางส่วนก็ไม่ได้หมายความว่าเป็นเจ้าหน้าที่ของ MEA ค่ะสิ่งที่น่าเป็นห่วงนั้นก็คือท่านใดที่มีคุณพ่อคุณแม่นะคะที่ค่อนข้างที่จะมีอายุเนี่ยก็จะน่าเป็นห่วงสุดเนาะเพราะว่าการที่แบบมีคนไปพบถึงบ้านเนี่ยอันตรายมากๆเลยนะคะก็อยากจะฝากไปแจ้งเตือนคุณพ่อคุณแม่นะคะผู้สูงวัยที่อยู่ในบ้านเราว่าอย่าหลงเชื่อนะคะในเคสแบบนี้ซึ่ง MEA หรือว่าการไฟฟ้านครหลวงก็ยืนยันเลยค่ะว่าไม่มีนโยบายให้เจ้าหน้าที่เนี่ยไปติดต่อผ่านบัญชีไลน์ส่วนตัวนะคะเพื่อขอให้ประชาชนแชร์หน้าจอโทรศัพท์เปิดดูข้อความแจ้งเตือนตั้งค่าอนุญาตแอปพลิเคชันกดลิงก์เปิดเผยรหัสผ่านหรือรหัส OTPเด็ดขาดรวมถึงการดำเนินการธุรกรรมทางการเงินการเปลี่ยนสมาร์ทเมเตอร์ตามแผนงานของ MEA ไม่มีค่าใช้จ่ายค่ะแล้วก็ไม่มีความจำเป็นต้องทำธุรกรรมผ่านโทรศัพท์หรือบัญชีธนาคารบัญชี LINE Official Account แล้วก็ของ MEA ที่ถูกต้องนะคะจะต้องใช้ชื่อใช้ชื่อ MEA ConnectLINE ID ค่ะก็จะเป็น @line@ นะคะ MEA Thailand สะกดตรงตัวเลยนะคะแล้วก็จะมีสัญลักษณ์โล่สีเขียวกำกับชื่อบัญชีเท่านั้นเพราะฉะนั้นก็ไม่ควรที่จะพิจารณาจากชื่อรูปประจำตัวหรือว่าโลโก้เพียงอย่างเดียวเนื่องจากปัจจุบันเนี่ยมิจฉาชีพสามารถที่จะคัดลอกไปใช้แอปอ้างได้นั่นเองค่ะเพราะฉะนั้นหากมีผู้ที่ติดต่อแล้วก็มีการอ้างนะคะว่าจะเปลี่ยนมิเตอร์ไฟฟ้าขอให้ยุติการสนทนาค่ะแล้วก็ตรวจสอบกับการไฟฟ้านครหลวงโดยตรงก่อนทุกครั้งไม่ส่งภาพใบแจ้งค่าไฟฟ้าหรือข้อมูลส่วนบุคคลให้บัญชีที่ไม่รู้จักนะคะและที่สำคัญไม่กดลิงก์ไม่ติดตั้งแอปพลิเคชันและไม่แชร์หน้าจอหากมีบุคคลเข้าถึงสถานที่อันนี้ที่แจ้งเตือนกันเลยนะคะนั่นก็คือ ควรที่จะขอตรวจสอบบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ขอตรวจสอบได้เลยนะคะเพื่อความปลอดภัยค่ะแล้วก็เมื่อเราได้บัตรเขามาแล้วเนี่ยก็ให้เราโทรสายด่วนนะคะโทรตรงไปเลยที่ MEA Contact Center 1130ตลอด24ชั่วโมงค่ะและนี่นะคะก็คือเรื่องราวที่เรานำมาพูดคุยกันในช่วงต้นรายการของรายการรู้รักสามัคคีทำความดีเพื่อแผ่นดินค่ะช่วงนี้เดี๋ยวเราไปพักกันสักครู่นะคะช่วงหน้ากลับมาพูดคุยกันต่อค่ะ
2: วันนี้ผมจะพาทุกท่านไปย้อนชมสัตว์หิมพานต์อื่นๆที่มุมสระอโนดาด้านที่ตะวันออกเฉียงใต้ในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรกันครับที่มุมสระอโนดาด้านที่ตะวันออกเฉียงใต้ประกอบด้วยสัตว์หิมพานต์อื่นๆรวม3ชนิดดังนี้หงส์ลักษณะกายเป็นนกคอยาวขนเรียงซ้อนกันเป็นชั้นถือเป็นนกในตระกูลสูงเป็นพาหนะของพระพรหมและพระวรุณมีเสียงไพเราะอาศัยเป็นหมู่คณะในคูหาทองที่เขาคิชกูฏป่าหิมพานต์หน้าแปลงเป็นชายและหน้าแปลงเป็นหญิงลักษณะกายและท่อนบนเป็นมนุษย์มือถือดอกบัวท่อนล่างเป็นนาคมีกายสีทองช่างได้ออกแบบให้ถือดอกบัวเพื่อส่งเสด็จพระราชดำเนินสู่สวรรคาลัยตระกูลไกสอนหรือไกสอนปักษาหรือไกสอนราชสีลักษณะกายเป็นสิงห์พื้นสีหงดินมีลายวงโค้งสีแดงขาวตลอดลำตัวปากเหมือนนก
1: ค่ะกลับมาพูดคุยกันต่อนะคะในรายการรู้รักสามัคคีทำความดีเพื่อแผ่นดินนะคะสำหรับในขณะนี้นะคะในส่วนของกองทัพบกโดยกองทัพภาคที่1เนี่ยได้มีการดำเนินโครงการฝึกอบรมวิทยากรเพื่อทำหน้าที่ผู้ถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับประวัติศาสตร์ชาติไทยรุ่นที่3ประจำปี2569ค่ะซึ่งโครงการนี้นะคะดำเนินการฝึกระหว่างวันที่2ถึง6กันยายนวันนี้ก็ถือว่าเป็นการฝึกวันสุดท้ายแล้วนะคะสำหรับโครงการนี้โดยผู้เข้ารับการฝึกในครั้งนี้ค่ะก็ประกอบไปด้วยผู้บริหารหน่วยงานส่วนราชการบุคลากรทางการศึกษานักเรียนนักศึกษาและประชาชนที่สนใจนะคะจำนวน150คนด้วยกันค่ะโดยการฝึกนี้นะคะก็ดำเนินการฝึกกันที่เมืองโบราณอำเภอเมืองจังหวัดสมุทรปราการได้รับเกียรตินะคะจากวิทยากรที่มีความรู้ความสามารถค่ะหลังจากนั้นนะคะคุณผู้ฟังสำหรับโครงการนี้เนี่ยการฝึกอบรมวิทยากรเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ชาติไทยนี้นะคะทางด้านของศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทานภาคหนึ่งได้ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่องปีนี้ค่ะเข้าสู่ปีที่3แล้วแล้วก็ได้รับความร่วมแรงร่วมใจจากทุกภาคส่วนเป็นอย่างดีไม่ว่าจะเป็นส่วนราชการภาคเอกชนการฝึกอบรมครั้งนี้ก็ได้รับความอนุเคราะห์สถานที่นะคะตลอดการฝึกอบรมจากเมืองโบราณจังหวัดสมุทรปราการค่ะเพื่อที่จะเสริมสร้างให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมเนี่ยมีค่านิยมการเป็นผู้มีจิตสำนึกรักและหวงแหนมุ่งจงรักภักดีพร้อมทำรงรักษาไว้ซึ่งสถาบันชาติศาสนาพระมหากษัตริย์และที่สำคัญนะคะผู้ที่อบรมเนี่ยสามารถที่จะนำการฝึกอบรมนะคะในครั้งนี้เนี่ยไปถ่ายทอดความรู้ความเข้าใจให้กับคนรอบข้างครอบครัวบุคลากรหรือว่าหน่วยงานได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพนั่นเองค่ะไหนๆเราก็อยู่ในรั้วของกองทัพบกกันแล้วนะคะวันนี้ก็อยากจะพาทุกท่านเนี่ยไปดูกันนะคะว่าบุตรหลานของท่านที่เข้ามาเป็นทหารกองประจำการเนี่ยของใครหลายๆคนนะที่ฟังอยู่ในขณะนี้บางทีก็สงสัยค่ะว่าเอ๊ะน้องเป็นทหารกองประจำการน้องจะได้อะไรบ้างในวันนี้นะคะทางรายการพิลาบคาบข่าวค่ะจะพาไปไขข้อสงสัยกันนะคะว่าน้องๆทหารกองประจำการของกองทัพบกได้อะไรบ้างจากการเข้ามาเป็นน้องคนเล็กของกองทัพบกไปรับฟังพร้อมๆกันค่ะ
3: กองทัพภาคที่1จับมือกระทรวงศึกษาธิการเดินหน้าโครงการ1ปี1วุฒิยกระดับการศึกษาให้ทหารกองประจำการเรียนจบเร็วขึ้นด้วยระบบออนไลน์ 100% ตอบโจทย์แนวคิดเรียนดีมีวุฒิเพิ่มมีอาชีพเริ่มพร้อมกันผัดที่1ประจำปี2569นี้ครับ
4: ประเทศไทยมีประชาชนที่อยู่ในวัยของการคัดเลือกเป็นทหารกองเกินและเป็นผู้ที่หลุดออกจากระบบการศึกษาหลักที่ภาครัฐมอบให้จากข้อมูลที่หน่วยทหารได้รับทหารกองเกินเข้าเป็นทหารกองประจำการในแต่ละผลัดนั้นมีผู้ที่วุฒิการศึกษาไม่ถึงระดับปวส.และมัธยมศึกษาตอนปลายคิดรวมกันเป็นกว่า 40% ของผู้ที่ได้เข้าเป็นทหารกองประจำการในแต่ละผลัด
5: ก็ที่แรกก็กลัวแบบเหมือนที่มันจะเป็นข่าวอะที่บอกว่าทหารเดินซ้อมบ้างอะไรบ้างแต่พอมาเหมือนว่าได้มาเห็นได้มาสัมผัสเหมือนความกังวลตรงนั้นอ่ะม มันหายไปเลยอ่ะพอเขาบอกว่าเขาอยู่ได้แม่ก็สบายใจค่ะ
6: น้องอะค่ะไม่เคยจากบ้านไปที่ไหนเลยก็ไม่แน่ใจว่าการเป็นอยู่จะเป็นยังไงอะค่ะก็เลยมีความกังวลในเรื่องนี้อะค่ะ
7: ตอนแรกก็กังวลครับคิดว่าลูกต้องดีกว่าเดิมครับก็มีความหวังลึกๆอยู่ว่าลูกต้องเปลี่ยนแปลงตัวเองได
5: ้ดีใจมากค่ะดีใจที่สุดอะเพราะว่าถ้าเขาอยู่ข้างนอกเขาก็จะไม่ได้รับโอกาสตรงนี้ค่ะหรือว่าถ้าเขาจะไปเรียนก็ต้องเรียนถึง2ปีถึงจะจบแต่ถ้าอยู่ตรงนี้ยังไงเขาก็ต้องได้เรียนจนจบภูมิใจตรงนี้แหละค่ะ
7: ก็เห็นด้วยครับก็อยากให้ลูกได้เรียนครับมาอยู่ข้างในนี้ก็รู้สึกว่าต้องเรียนครับยังไงก็ต้องเรียนก็อยากให้ลูกได้วุฒินะครับแถมไวกว่าข้างนอกครับ
6: ก็พอเรารู้ว่ามันมีโครงการตัวนี้มาก็เลยบอกน้องเลยค่ะว่าเป็นไปได้อ่ะใจอะค่ะอยากจะให้น้องเรียนถ้าเกิดว่าน้องมีวุฒิการศึกษาที่มันสูงขึ้นกว่านี้ค่ะสามารถไปต่อยอดในเรื่องของการศึกษาต่อในระดับสายอาชีพหรือว่าถ้าเกิดว่าถ้าน้องอยู่ในสายทหารไป2ปีแล้วชอบในส่วนของสายทหารก็อาจจะสามารถสมัครเรียนต่อใน10ได้อะค่ะ
4: กองทัพบกได้มีนโยบายให้ทหารกองประจำการใช้เวลาว่างเว้นจากภารกิจให้เป็นประโยชน์ด้วยการให้กำลังพลเข้ารับการศึกษาด้านวิชาชีพและในส่วนที่วุฒิการศึกษาไม่ถึงระดับมาตรฐานให้ดำเนินการสมัครเรียนในระบบการศึกษานอกโรงเรียนซึ่งในอดีตใช้เวลาตลอดการรับราชการในการปรับวุฒิและบางนายต้องสมัครต่อในปีที่3เพื่อให้ได้วุฒิมัธยมศึกษาตอนปลาย
8: กองทัพภาคที่1เนี่ยเหมือนเป็นหน่วยงานแรกเลยนะคะที่เข้ามาหาเราก็พูดคุยกันแล้วก็ถือว่าเป็นหลักสูตรที่ใช้องค์ความรู้และสมรรถนะทางทหารเทียบองค์ประสบการณ์น้องของกองทัพภาคที่1กระจายอยู่9จังหวัดแล้วมีหน่วยทหารที่ดูแลอยู่เนี่ย127หน่วยน้องก็จะเหลือวิชาที่เรียนในระดับเนี่ยแค่1ปีแต่วิชาที่น้องจะเรียนเนี่ยเป็นวิชาที่ยืดหยุ่นแล้วก็น้องสามารถเรียนได้ทุกที่ทุกเวลานะคะเรียนตอนไหนก็ได้ซึ่งจะถูกกับบริบทของน้องอยู่แล้วก็มีสื่อให้ด้วยสื่อนี้ก็จะเป็นสื่อที่ทันสมัยแต่เข้าถึงง่ายแล้วก็มีเอกสารที่แจกให้น้องมีคุณครูที่คอยติวหลักสูตรที่เราได้กำหนดขึ้นมาให้น้องเรียนหลังมีการเทียบโอนต่างๆเนี่ยมันดำเนินการโดยผู้ทรงคุณวุฒิเพราะนั้นการที่น้องอยากจะสอบผ่านภายใน1ปี1วุฒิเนี่ยจึงเป็น1วุฒิที่น้องเนี่ยได้รับเป็นคุณวุฒิที่ยอมรับได้ระดับมาตรฐานครับ
4: ในปีนี้กองทัพภาคที่1โดยพลโทวรยศเหลืองสุวรรณได้ร่วมลงนามในข้อตกลงความเข้าใจร่วมกัน MOU กับกรมส่งเสริมการเรียนรู้ในโครงการ1ปี1วุฒิโดยแปลงการปฏิบัติหน้าที่ของทหารกองประจำการในภารกิจต่างๆเป็นหน่วยกิจการเรียนเพื่อลดเวลาเรียนให้สอดคล้องกับการประจำการและเพื่อให้ทหารกองประจำการมีวุฒิมัธยมศึกษาตอนปลายเรียบร้อยเมื่อปลดประจำการซึ่งจะทำให้ประเทศไทยมีแรงงานที่มีวุฒิการศึกษาที่เป็นมาตรฐานสามารถกลับเข้าสู่การศึกษาตามระบบได้ต่อไป
9: เพราะว่าถ้ามีวุฒิติดตัวออกไปจะได้ไปหางานทำที่มันง่ายขึ้นได้กว้างขึ้นจะได้มีเงินเลี้ยงพ่อแม่เลี้ยงน้องครับ
10: ผมจะอาวุธไปต่อนักเรียนนาย10ครับถ้าผมไม่ติดนาย10ผมจะได้อาวุธม.6ไปทำงานข้างนอกครับ
11: มองเห็นโอกาสในการที่จะทำให้ผมสอบนักเรียนนาย10ได้2ครั้งครับแล้วก็เรียนจบไวขึ้นครับเพราะว่าเป็นความฝันตั้งแต่ตอนเด็กแล้วครับตั้งใจไว้ว่าเข้ามาที่นี่ก็เพื่อจะไปเป็นนักเรียนนาย10เลยครับผมก็วางแผนไว้ว่าถ้าได้วุฒิไปแล้วจะเอาไปสอบนักเรียนนาย10ครับ
4: โครงการเหล่านี้เป็นเพียงโครงการหนึ่งของกองทัพภาคที่1ยังมีอีกหลายโครงการที่จะมุ่งมั่นพัฒนาคุณภาพชีวิตของมนุษย์มีส่วนช่วยพัฒนาคุณภาพของประชากรไทยให้มีศักยภาพในการดูแลตนเองและช่วยเหลือสังคมต่อไป
3: โครงการ1ปี1วุฒิถือเป็นอีก1ก้าวสำคัญของกองทัพบกที่จะพัฒนาคุณภาพชีวิตและสร้างอนาคตให้กับพลทหารทั้งการต่อยอดเป็นทหารอาชีพและการนำวุฒิไปประกอบอาชีพหลังปลดประจำการติดตามข่าวสารและความเคลื่อนไหวได้ใหม่ทางเพจพิราบคาบข่าวสำหรับวันนี้สวัสดีครับ
1: เชื่อว่าหลายๆท่านนะคะเมื่อได้รับฟังคลิปนี้แล้วนะคะก็คงหายสงสัยกันแล้วนะคะว่าบุตรหลานของท่านที่เข้ามาอยู่ในรั้วของกองทัพบกเป็นน้องคนเล็กของกองทัพบกเมื่อปลดประจำการแล้วน้องๆได้อะไรจากกองทัพบกบ้างนั่นเองค่ะก็ถือว่านำมาพูดคุยถ่ายทอดสร้างความรู้ความเข้าใจให้ซึ่งกันและกันนะคะไปต่อกันที่เรื่องของโรคภัยในช่วงนี้กันบ้างค่ะทางด้านของนายแพทย์มนเทียนคณาสวัสดิ์อธิบดีกรมควบคุมโรคก็ได้กล่าวนะคะว่าในช่วงหลายพื้นที่ที่ยังคงมีน้ำท่วมขังหรือว่าอยู่ระหว่างการฟื้นฟูหลังน้ำลดเนี่ยประชาชนควรระมัดระวังในเรื่องของโรคระบบทางเดินอาหารและน้ำโดยเฉพาะโรคอุจจาระร่วงและก็โรคอาหารเป็นพิษเนื่องจากน้ำท่วมเนี่ยก็อาจจะนำพามาซึ่งสิ่งปฏิกูลขยะเชื้อโรคต่างๆไปปนเปื้อนในอาหารน้ำดื่มวัตถุดิบรวมไปถึงภาชนะและอุปกรณ์ประกอบอาหารหากรับประทานอาหารหรือน้ำดื่มที่ปนเปื้อนนะคะก็อาจทำให้เกิดการเจ็บป่วยได้สำหรับพื้นที่ที่ยังมีน้ำท่วมเนี่ยก็ขอให้พี่น้องประชาชนระมัดระวังอาหารแล้วก็น้ำเป็นพิเศษเนื่องจากน้ำท่วมอาจจะปนเปื้อนเชื้อโรคแล้วก็สิ่งสกปรกต่างๆไม่ควรที่จะใช้น้ำท่วมขังหรือว่าน้ำที่สงสัยว่าปนเปื้อนมาหลังอาหารผักผลไม้จานชามหรือว่าอุปกรณ์ประกอบอาหารค่ะแล้วก็ไม่ควรรับประทานอาหารหรือวัตถุดิบที่สัมผัสน้ำท่วมเพราะฉะนั้นในช่วงนี้ก็อยากจะให้ยึดหลักสุกร้อนสะอาดนั่นก็คือรับประทานอาหารที่ปรุงสุกใหม่แล้วก็ปรุงให้สุกทั่วถึงนะคะหากเป็นอาหารที่ปรุงไว้แล้วก็ควรอุ่นให้ร้อนก่อนรับประทานอาหารดื่มน้ำสะอาดหรือว่าน้ำต้มสุกค่ะและล้างมือด้วยน้ำและสบู่ก่อนรับประทานอาหารในก่อนเตรียมอาหารแล้วก็หลังเข้าห้องน้ำหรือว่าสัมผัสกับน้ำท่วมนั่นเองค่ะสำหรับพื้นที่น้ำลดแล้วขอให้ทุกท่านเนี่ยยังคงระมัดระวังในเรื่องของเชื้อโรคแล้วก็สิ่งสกปรกซึ่งอาจจะยังตกค้างอยู่ในบ้านเรือนภาชนะหรือว่าอุปกรณ์ประกอบอาหารรวมไปถึงแหล่งน้ำด้วยโดยเฉพาะอาหารแล้วก็วัตถุดิบที่สัมผัสกับน้ำท่วมนะคะรวมถึงอาหารที่บรรจุในบรรจุภัณฑ์ที่เปียกน้ำเสียหายหรือสงสัยว่ามีการปนเปื้อนไม่ควรนำมารับประทานแม้สภาพภายนอกจะดูปกติก็ตามนะคะเพราะฉะนั้นขอให้ทุกท่านเนี่ยทำความสะอาดบ้านเรือนพื้นที่ครัวภาชนะจานชามแล้วก็อุปกรณ์ต่างๆที่อาจสัมผัสน้ำท่วมด้วยน้ำสะอาดก่อนนำกลับมาใช้งานค่ะและที่สำคัญนะคะจะต้องมีการตรวจสอบแหล่งน้ำให้มั่นใจว่าปลอดภัยก่อนนำมาใช้ดื่มหรือประกอบอาหารนะคะย้ำว่าน้ำลดเนี่ยไม่ได้แปลว่าความเสี่ยงลดลงทันทีนะคะคุณผู้ฟังเพราะสิ่งปนเปื้อนเนี่ยอาจจะยังตกค้างอยู่ในพื้นที่แล้วก็สิ่งของเครื่องใช้เพราะฉะนั้นก็ควรที่จะให้ความสำคัญกับอาหารน้ำดื่มแล้วก็ความสะอาดอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะบ้านไหนนะคะที่มีเด็กเล็กผู้สูงอายุรวมไปถึงผู้ที่มีสุขภาพเปราะบางอาจเกิดหากว่าเกิดอาการท้องเสียอาเจียนเกิดภาวะขาดน้ำได้รวดเร็วนะคะสำหรับผู้ที่มีอาการถ่ายเหลวถ่ายเป็นน้ำปวดท้องคลื่นไส้อาเจียนหรือว่ามีไข้ก็ควรที่จะดื่มสารละลายเกลือแร่ค่ะเพื่อป้องกันภาวะขาดน้ำแล้วก็สังเกตอาการอย่างใกล้ชิดนะคะหากมีอาการรุนแรงอย่างเช่นถ่ายหรือว่าอาเจียนมากๆเนี่ยก็ควรที่จะดื่มน้ำไม่ได้มีไข้สูงถ่ายเป็นมูกหรือว่ามีเลือดปนปัสสาวะน้อยหรือไม่ปัสสาวะเลยนะคะอ่อนเพลียมากซึมลงควรรีบที่จะไปพบแพทย์ค่ะหรือไปที่สถานพยาบาลทันทีนะคะก็เป็นข้อแจ้งเตือนจากกรมควบคุมโรคในช่วงของที่พี่น้องประชาชนเนี่ยยังต้องเจอกับน้ำท่วมนะคะแล้วก็พื้นที่ที่น้ำลดแล้วก็ให้ปฏิบัติตามนี้นะคะเพื่อที่เราเนี่ยจะได้ปลอดภัยจากโรคนั่นเองค่ะไปต่อกันที่โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ราชวิทยาลัยนะคะได้มีการเปิดรับสมัครน้องๆเยาวชนจิตอาสาเข้าร่วมโครงการจุฬาภรณ์ Next Gen Health Volunteer ก้าวแรกสู่วิชาชีพสุขภาพรุ่นที่3ค่ะการรับสมัครนี้นะคะก็เป็นการรับสมัครน้องๆเยาวชนเข้าไปทำหน้าที่จิตอาสาในโรงพยาบาลจุฬาภรณ์ค่ะไปช่วยอำนวยความสะดวกทางด้านการแพทย์รวมถึงแนะนำขั้นตอนการรับบริการให้กับผู้ป่วยและญาตินะคะกิจกรรมนี้จัดขึ้นระหว่างวันที่5ถึง9ตุลาคมค่ะในช่วงเวลา8นาฬิกาถึง16นาฬิกามาดูกันหน่อยนะคะว่าคุณสมบัติของผู้ที่สมัครเข้าร่วมโครงการเนี่ยมีอะไรบ้างนั่นก็คือนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายชั้นปีที่4ถึง6สายวิทย์คณิตค่ะสนใจศึกษาต่อด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์สุขภาพแข็งแรงยิ้มแย้มแจ่มใสรักงานบริการและสามารถปฏิบัติงานได้ตามช่วงเวลาที่กำหนด เมื่อเข้าร่วมโครงการครบตามกำหนดค่ะน้องๆจะได้รับประกาศนียบัตรการเข้าร่วมโครงการในครั้งนี้นะคะเปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้ไปจนถึงวันที่10กันยายนค่ะผู้ที่สนใจสามารถที่จะสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่หน่วยวิชาการและเครือข่ายสัมพันธ์โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ที่หมายเลข1118ต่อ5939นะคะเน้นย้ำอีกสักครั้งค่ะ1118ต่อ5939หรือเข้าไปที่เพจ Facebook โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์อันนี้ก็สามารถเข้าไปดูข้อมูลเพิ่มเติมกันได้นะคะไปต่อกันที่อีกหนึ่งกิจกรรมค่ะสำหรับน้องๆเยาวชนอีกเช่นเคยนะคะนั่นก็คือทางด้านของสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือว่ากกต.เนี่ยเขาเปิดพื้นที่ให้น้องๆเยาวชนคนรุ่นใหม่ได้มาโชว์พลังความคิดสร้างสรรค์ชวนนักเรียนนิสิตนักศึกษาและนักศึกษานะคะมาร่วมส่งคลิปวิดีโอสั้นภายใต้แนวคิดประชาธิปไตยสีขาวเป็นการถ่ายทอดมุมมองใหม่สร้างสังคมเลือกตั้งสุจริตโปร่งใสเป็นกลางแล้วก็เที่ยงธรรมค่ะมาร่วมกันส่งเสียงต้านการทุจริตแล้วก็การซื้อสิทธิ์ขายเสียงชิงเงินรางวัลรวมกว่า 124,000 บาทพร้อมโล่ประกาศเกียรติคุณและเกียรติบัตรนะคะเพราะว่าเวทีนี้นะคะเสียงของคนรุ่นใหม่เนี่ยจะไม่ได้อยู่แค่ในห้องเรียนแต่จะอยู่บนทุกแพลตฟอร์มของโลกออนไลน์ค่ะเพราะฉะนั้นนะคะก็อยากจะเชิญชวนน้องๆเยาวชนเนี่ยใช้คลิปสั้นเปลี่ยนความคิดส่งต่อค่านิยมที่ดีสู่สังคมนะคะก็เน้นย้ำเลยค่ะว่ากิจกรรมนี้จัดขึ้นภายใต้แนวคิดประชาธิปไตยสีขาวนะคะการประกวดเปิดรับผลงานจะมีทั้งแบบเดี่ยวทีมแบ่งออกเป็น2ระดับค่ะนั่นก็คือระดับมัธยมศึกษาตอนปลายและอาชีวศึกษาระดับอุดมศึกษาสำหรับนิสิตและนักศึกษาผลงานเนี่ยจะต้องเป็นคลิปวิดีโอแนวตั้งนะคะความยาว 2-3 นาทีนะคะแล้วก็ขนาดเดียวกันค่ะก็เปิดกว้างให้กับผู้เข้าประกวดเนี่ยสามารถที่จะนำเทคโนโลยี AI มาช่วยสร้างสรรค์ผลงานได้นะคะเพื่อที่จะสะท้อนศักยภาพของคนรุ่นใหม่ในยุคดิจิทัลนั่นเองค่ะแต่ต้องเป็นการเปิดเผยรายละเอียดนะคะในส่วนที่มีการใช้ AI อย่างชัดเจนพร้อมกับแนบเอกสาร ROC file ค่ะเพื่อยืนยันความถูกต้องด้านลิขสิทธิ์นะคะในส่วนของรางวัลระดับอุดมศึกษาค่ะจะมีเงินรางวัลรวม 73,000 บาทนะคะระดับมัธยมศึกษาตอนปลายและอาชีวศึกษามีเงินรางวัลรวม 51,000 บาทค่ะเพราะฉะนั้นใครมีไอเดียนะคะก็อย่าปล่อยให้ไอเดียอยู่แค่ในหัวค่ะมาปล่อยของกันนะคะเปิดรับผลงานตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่13กันยายนนะคะผู้สนใจสามารถส่งใบสมัครแล้วก็ไฟล์งานได้นะคะไปติดตามเพจเพื่อที่จะสอบถามรายละเอียดรวมไปถึงดาวน์โหลดใบสมัครแล้วก็ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ www.ect.go.th เน้นย้ำเลยค่ะเว็บไซต์ www.ect.go.th ค่ะก็มาปล่อยพลังความสามารถกันในเวทีนี้กันนะคะและนี่ค่ะก็คือเรื่องราวที่เรานำมาพูดคุยกันในช่วงวันอาทิตย์แบบนี้นะคะหมดเวลาของรายการแล้วค่ะรักชาติภาคภูมิใจในความเป็นไทยเราต้องกตัญญูรู้คุณแผ่นดินสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

0: ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
1: ศูนย์ข่าววิทยุกองทบกวิทยุเพื่อปวงชน
2: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 13:00 น.กับดังใจชยานุกูลค่ะกรมศิลปากรพบภาพเขียนสีแห่งใหม่ที่ถ้ำผาเวียงคาดอายุราว 4,000 ปีเป็นแหล่งวัฒนธรรมคุณค่าทางประวัติศาสตร์สักครู่กลับมาติดตามค่ะ
3: ผมแห้งผมเสียผมแตกปลายผมพังกลับมาปังได้ด้วยกรีนไบโอซูเปอร์ทรีทเมนต์ครีมกล้าท้าให้ลองด้วยยอดขายกว่า300ล้านซองหาซื้อได้ที่ร้านค้าชั้นนำทั่วประเทศ
4: โซฟาหน้าใสเดี๋ยวรอยหายไปมั่นใจจุฬาเฮิร์บเพียงใช้สินค้าจุฬาเฮิร์บลอกสติกเกอร์หลังซองและสแกนก็สวยและรวยได้ทุกวันลุ้นทองมูลค่า 5.67 ล้านบาทถึง16ธันวาคมนี้สแกนเลย
3: Green Bio มีให้เลือกถึง 5-4-5 สูตรทั้งทรีตเมนต์สูตรซองสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและแชมพูสระผมซองสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้อง Green Bio เท่านั้น
4: โซฟาหน้าใสเดี๋ยวรอยหายไปมั่นใจจุฬาเฮิร์บเพียงใช้สินค้าจุฬาเฮิร์บลอกสติกเกอร์หลังซองและสแกนก็สวยและรวยได้ทุกวันลุ้นทองมูลค่า 5.67 ล้านบาทถึง16ธันวาคมนี้สแกนเลย
5: เสียวฟันอะ
6: ยังทนเสียวฟันกันอยู่ทำไมเปลี่ยนมาใช้ยาสีฟันที่เห็นผลจริงดีกว่า
7: เสียวฟัน

0: คุ้มจริงเพราะเห็นผลจริงเซนโซไดช่วยลดเสียวฟัน24ชั่วโมงเซนโซไดเปลี่ยนเลย
1: ยาองค์ผสมกิเก้ตราไซทองสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติช่วยขับเสมหะรสชาติดีชุ่มคอ
2: นางสาวทิพย์วรรณวงศ์อัศไพบูลย์นักโบราณคดีชำนาญการสังกัดสำนักศิลปากรที่8ขอนแก่นพร้อมด้วยทีมเข้าสำรวจถ้ำผาเวียงจังหวัดหนองบัวลำพูคาดมีอายุราว 4,000 ปีโดยบริเวณผนังหน้าผาทางเข้าถ้ำพบภาพเขียนสีของมนุษย์ยุคก่อนประวัติศาสตร์และยังพบรอยฝ่ามือของผู้ใหญ่และรอยฝ่ามือเด็กสะท้อนถึงถิ่นที่อยู่ของมนุษย์ยุคโบราณบริเวณใกล้เคียงยังพบเศษภาชนะดินเผาที่มีลวดลายขีดเส้นคล้ายกับโบราณวัตถุที่พบในแหล่งโบราณคดีบ้านเชียงจังหวัดอุดรธานีภายในถ้ำพบเศษชิ้นส่วนของกระดูกโบราณเจ้าหน้าที่ได้มีการบันทึกภาพถ่ายเก็บข้อมูลไว้เป็นหลักฐานในการที่จะจัดทำรายงานในการตรวจสอบที่เป็นหลักฐานทางโบราณคดีเตรียมขึ้นทะเบียนเป็นโบราณสถานโบราณวัตถุต่อไปทิศทางข่าวสัปดาห์นี้ยังเกาะติดกรณีการจัดระเบียบ Data Center และติดตามการประชุมสภาผู้แทนราษฎรพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายปี2570วาระ2และ3คุณธิตารีสายสว่างรายงานค่ะ
3: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยมีกำหนดการออกเดินทางตั้งแต่วันที่7กันยายนนี้เพื่อร่วมพิธีถวายความเคารพพระบรมศพสมเด็จพระราชาธิบดีฮาราลด์ที่5แห่งนอร์เวย์ในนามรัฐบาลไทยติดตามกระแสสังคมและนโยบายภาครัฐต่อเนื่องหลังหลายฝ่ายทั้งภาคประชาชนและพรรคฝ่ายค้านที่ให้ภาครัฐที่มีหน้าที่รับผิดชอบเร่งปรับปรุงกฎหมายควบคุมอาคารกฎหมายผังเมืองและการทำ EIA สำหรับการตั้งศูนย์ข้อมูลขนาดใหญ่หรือ Data Center เพื่อลดผลกระทบต่อชุมชนเนื่องจากกฎหมายของไทยยังคงมีช่องโหว่ในประเด็นนี้วันที่ 7-9 กันยายนนี้สภา นัดถกงบประมาณปี70วาระ 2-3 ซึ่งคณะกรรมการสามัญพิจารณาเสร็จสิ้นแล้วรองนายกศิริศักดิ์พร้อมด้วยนายธนสุวรรณานนท์ผู้อำนวยการสำนักข่าวกรองแห่งชาติในฐานะหัวหน้าคณะพูดคุยสันติสุขจังหวัดชายแดนภาคใต้เตรียมบินเยือนมาเลเซีย 6-7 กันยายนนี้ติดตามและขยายผลในประเด็นที่ผู้นำสองประเทศได้หารือกันในการเยือนอย่างเป็นทางการของนายกรัฐมนตรีก่อนหน้านี้โดยเฉพาะความร่วมมือด้านความมั่นคงและการพัฒนาพื้นที่ชายแดนร่วมกันหลังการเจรจาไม่ยุติการรถไฟแห่งประเทศไทยเสนอให้ CP เดินรถ Airport Rail Link ต่ออีก1ปีพร้อมทวงหนี้ค่าสิทธิค้างชำระแต่ CP ไม่รับปากโดยต้องลุ้นการเจรจาอีกรอบในวันที่7กันยายนนี้ก่อนจะถึงเส้นตายสิ้นเดือนกันยายนและต้องส่งกำลังใจถึงทัพนักกีฬาไทยร่วมแข่งขันเอเชียนเกมครั้งที่20และเอเชียนพาราเกมครั้งที่5ที่ประเทศญี่ปุ่นโดยเริ่มการถ่ายทอดสดให้คนไทยได้รับชมร่วมเชียร์กันในบางชนิดกีฬาตั้งแต่วันที่10กันยายนก่อนพิธีเปิดอย่างเป็นทางการในวันที่19กันยายนกระทั่งถึงพิธีปิดในวันที่4ตุลาคมโดยสามารถรับชมได้ผ่าน7ช่องทีวีดิจิทัลขณะที่เอเชียนพาราเกมครั้งที่5ต้นเดือนตุลาคมรับชมได้ทาง AIS Play ทุกช่องทางสิตารีสายสว่างรายงานค่ะ
2: เพราะทุกความจริงสามารถพิสูจน์ได้ด้วยข้อมูลและหลักฐานที่ชัดเจนอย่าปฏิเสธความจริงเพราะความจริงมีเพียงหนึ่งเดียวร่วมสนับสนุนทุกความจริงกับศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกพบกับข่าวครั้งต่อไปเวลา14นาฬิกาดังใจชยานุกูลศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
0: จบการเสนอข่าวจากสถานีวิทยุเครือข่ายกองทัพบก
4: โอ้ยชีวิตลำบากแท้แค่กินน้ำเย็นก็เสียวกินกาแฟร้อนก็จี๊ดฟันจะพังหมดปากแล้วเนี่ย
5: ก็พี่เล่นกินกาแฟวันละตั้งหลายแก้วแถมใส่ฟันปลอมอีกจะไม่เสียวได้ยังไงล่ะ
4: แล้วจะให้ทำยังไงล่ะน้องจะให้เลิกกินกาแฟเหรอพี่ทำใจไม่ได
5: ้งั้นพี่ต้องลองนี่เลยยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำหงฟ้าสมุนไพรไทยแท้ๆมากกว่า10ชนิดสูตรลับตำรับไทยไม่เจือสีสังเคราะห์อ่อนโยนต่อช่องปากใช้ได้ทุกวันเลยนะ
4: อ้าวสมุนไพรอย่างเดียวแล้วพี่มีฟันผุจะเอาอยู่เหรอ
5: เขายังมีฟลูออไรด์ด้วยพี่ช่วยป้องกันฟันผุแถมเป็นยาสีฟันชนิดน้ำเข้าถึงทุกซอกทุกมุมเหมาะมากสำหรับคนใส่ฟันปลอมหรือคนที่ดื่มชากาแฟทุกวัน
4: อ๋อแบบนี้นี่เองฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟได้สบาย
5: แล้วยังช่วยลดแบคทีเรียในช่องปากลดกลิ่นปากดูแลเหงือกให้แข็งแรงและช่วยลดอาการเสียวฟันได้อีกด้วย
6: ดีขนาดนี้พี่ต้องลองแล้วล่ะแต่ราคาจะแพงไหมเนี่ย
5: พอดีเลยวันนี้มีโปรโมชั่นพิเศษยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำขนาด250มิลลิลิตร4ขวดราคาเพียง799บาทแต่ถ้าโทรสั่งตอนนี้แถมฟรีขนาด100มิลลิลิตรอีก2ขวดรวมทั้งหมด6ขวด
7: โอ้โห6ขวด799ถูกกว่ากาแฟพี่อีก
5: รีบโทรเลยนะพี่02-666-0053ย้ำอีกครั้ง02-666-0053โปรโมชั่นพิเศษมีจำนวนจำกัดหมดแล้วหมดเลยต้องรีบโทรก่อนของหมด
6: หงฟ้าฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟกี่แก้วก็ไม่กลัวเสียว

0: เสียงจากผู้ทานอัลบาโลนคอลลาเจนทานดีเห็นผลไว
1: ปวดแถวเอวเนี่ยนะแล้วก็ชาลงขาพอไปตรวจเนี่ยหมอบอกว่ากระดูกเราเริ่มเสื่อมพออายุเรามากหมุนผิดท่านั่งผิดท่างอผิดท่าเนี่ยมันก็จะทำให้หมอนรองกระดูกเคลื่อนแล้วก็ไปกดเส้นประสาทลุกเดินลุกนั่งลำบากลุกก็โอยนั่งก็โอยต้องมีอะไรประคองเวลาลุกเวลานั่งตอนนี้ก็มาได้ที่เสริมกระดูกนะครับพอกินไปแล้วก็ทำให้รู้สึกดีขึ้นอาการที่ปวดตรงบั้นเอวนี่แล้วชารู้สึกว่าดีขึ้นมากแหละทานมาเรื่อยๆตอนนี้เข้ากระปุกที่2แล้วครับ
0: อัลบาโลนคอลลาเจนนำเข้าวัตถุดิบจากฝรั่งเศสแก้ปัญหาข้อติดปวดข้อด้วยอัลดีเนเจอร์ไทป์2จากคอลลาเจนดูดซึมง่ายเห็นผลไวสั่งเลยส่งฟรีเก็บเงินปลายทาง02-857-5119 02-857-5119

0: คนลุกทุ่งมิวสิกลองเพลย์ฟังเพลงฮิตติดเทรนด์ต่อเนื่องที่สุด
1: ร่วมร้อยเพลงเพราะทุกวันเสาร์อาทิตย์โดยข้าวตรานกเรียนอร่อยประหยัดคุ้มราคาสั่งซื้อรับโบถูกกว่าห้างโทร089 527 9933

0: พูดตรงนะพวกยาไขมันยาความดันเนี่ยกินตายนะไม่ได้กินให้หายจากโรคนะยาไขมันอ่ะยาไขมันท่านกินไปเรื่อยๆอ่ะมันก็เหมือนกดไว้อ่ะเราคิดว่ากินยาแล้วแม่งยิ่งไปใหญ่เลยความดันเนี้ยแทนที่จะสูงท่านกดมันไว้แต่หัวใจกับหลอดเลือดท่านยังแม่งแข็งอยู่ไงหลอดเลือดแข็งความดันมันเลยสูงไงเพราะฉะนั้นหลอดเลือดท่านแม่งก็ยังแข็งเหมือนเดิมอ่ะแต่ว่าท่านเอากินยากดมันไว้อ่ะสักวันนึงมันก็ต้องพังมันก็ดื้อยาไปเรื่อยไงมันแก้ที่ปลายเหตุไงมันก็ต้องแก้ที่ต้นเหตุดูแลสุขภาพนี่เค้าเรียกแก้ที่ธรรมชาติ
1: อย่าทานยาเพื่อแก้ปัญหาที่ปลายเหตุลดความดันไขมันในเลือดคอเลสเตอรอลด้วยMushroom Plus น้ำเห็ดสกัดเข้มข้น13สายพันธุ์ชนิดผงชงละลายกับน้ำอุ่นและน้ำร้อนทานก่อนนอนวันละ1ซองออร์แกนิกธรรมชาติ 100% ความดันคอเลสเตอรอลไขมันเลวลดลงนอนหลับสนิทมากขึ้นสั่งเลยรับโปรพิเศษ3กล่องโทร02-857-5119 02-857-5119
2: มีกระเป๋ามีในรถมีโต๊ะทำงานมี
3: อยู่ที่ไหนให้จำไว้ยังไงต้องเชอร์เอมเสน่ห์ไทยติดใจติดมือยาดมกลิ่นหอมสมุนไพรสดชื่นสะอาดสบายใจปลอดเชื้อราไม่มีน้ำหอมเจือปนเชอร์เอม25ปีคู่คนไทยเสน่ห์ไทยติดใจติดมือสั่งซื้อทาง Facebook เชอร์เอมบอกเลยจากคนลูกทุ่งรับส่วนลดเพิ่ม10บาททุกชิ้น

0: แม่แม่ทางนี้ครับห้องฉุกเฉินอยู่ทางนี
1: ้คุณพยาบาลคะคนที่ชื่อพัชระส่งมาที่นี่ใช่ไหมคะ
2: ใช่ค่ะตอนนี้คุณหมอกำลังผ่าตัดอยู่ข้างในกรุณานั่งรอก่อนนะคะ
3: พ่ออย่าเป็นอะไรเลยนะคะ
2: ลินพายพีทย่ามาได้ทันตอนพ่อเขาถูกส่งเข้าห้องผ่าตัดหมอเพิ่งพาเข้าไปเลือดออกเยอะมากเลย
0: พ่อเขาจะไม่เป็นอะไรแน่ๆใช่ไหมครับ
4: ติดตามเรื่องราวของลูกไม้ในสายฝนนี้ที่คนลุกทุ่ง FM 103แอปพลิเคชันคนลุกทุ่ง YouTube Fan Page Podcast คนลุกทุ่งขอบคุณการสนับสนุนจากกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์

สถานีวิทยุเจรทหารสื่อสาร2ความถี่ FM 103 MHz เสนอข่าวจากศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบก

0: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมงเวลา 14:00 น.กับผมธีรบุตรชุ่มจิตครับอดีตกกต.สมชัยตั้งข้อสังเกตการทำงานอนุกรรมการวินิจฉัยคดีหัวสว.ชุด36ของกกต.สักครู่กลับมาติดตามครับ

0: บุ๋มก็ว่าดีสบู่เบเน็ตทุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเด่นบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
1: จอมแม่เสียวฟันอะ
2: ยังทนเสียวฟันกันอยู่ทำไมเปลี่ยนมาใช้ยาสีฟันที่เห็นผลจริงดีกว่า
3: เสียวฟัน

0: ุ้มจริงเพราะเห็นผลจริงเซนโซไดช่วยลดเสียวฟัน24ชั่วโมง
1: เซนโซได
0: เปลี่ยนเลย
2: 3 2 1 0
3: ด่วนครับนี่คือสัญญาณเตือน B-Quick Expo Mission Sale ภารกิจพิชิตสินค้าลดราคาใหญ่ที่สุดในจักรวาลร้อนโปรรับ3ต่อที่ B-Quick ต่อที่1ยางและสินค้าทุกชิ้นลดราคาสูงสุด 50% ต่อที่2กดได้ทั้งร้าน 0% นาน10เดือน
4: wow.
3: และต่อที่3พิเศษเฉพาะสมาชิก B-Member รับส่วนลดเพิ่มสูงสุด 7% 1-6 กันยายนนี้ที่ B-Quick ทุกสาขา
5: อดีตกกต.สมชัยตั้งข้อสังเกตอนุกรรมการวินิจฉัยคดีหัวสว.ชุด36ของกกต.ตีกรอบการพิจารณาวันส่งผลให้ฝ่ายการเมืองหลุดคดีที่กกต.ชี้แจงคุณพงษ์ระพีประพฤติดีรายงานครับ
6: นายสมชัยศรีสุทธิยากรอดีตกรรมการการเลือกตั้งพร้อมส.ส.พรรคประชาชนร่วมเสวนาตรวจสอบการทำงานของกกต.และดีเอสไอโดยมองว่าคณะอนุกรรมการวินิจฉัยชุดที่26ทำงานตามกฎหมายและมีเจ้าหน้าที่ดีเอสไอร่วมตรวจสอบทำให้ได้หลักฐานเชิงลึกหากหลักฐานไม่เพียงพอก็สามารถเสนอให้ยกคำร้องได้ส่วนอนุชุดที่36ซึ่งทำหน้าที่พิจารณาสำนวนนายสมชัยตั้งคำถามถึงคุณสมบัติและความเชี่ยวชาญของกรรมการในชุดนี้รวมถึงวิธีการพิจารณาคดีโดยระบุว่าไม่ได้เลือกชุดที่26ซึ่งเป็นผู้สอบสวนโดยตรงมาชี้แจงและไม่ได้ขอดูหลักฐานจำนวนมากทำให้การฟ้องร้องผู้กระทำผิดคลาดเคลื่อนนายสมชัยยังเป็นห่วงการตีความเรื่องเจตนาหากผู้สมัครสว.อ้างว่าไม่รู้หรือไม่ได้ต้องการเข้ามาเกี่ยวข้องอาจทำให้ไม่เข้าองค์ประกอบความผิดและผู้เกี่ยวข้องอาจหลุดจากคดีรวมถึงทำให้ตรวจสอบความเชื่อมโยงกับฝ่ายการเมืองได้ยากจึงเรียกร้องให้กกต.ชี้แจงหลักเกณฑ์การพิจารณาพงษ์ระพีประพฤติดีรายงาน
5: นายกรัฐมนตรีเปิดงาน60ปีชมรม9สมาคมจีนย้ำไทยจีนพี่น้องสู่หุ้นส่วนสร้างอนาคตเชื่อมคนรุ่นใหม่ธุรกิจเทคโนโลยีคุณณัฐนันท์เรืองศิลป์รายงานครับ
7: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานในพิธีเปิดงานเฉลิมฉลองครบรอบ60ปีแห่งการสถาปนาชมรม9สมาคมจีนในประเทศไทยโดยมีอุปทูตรักษาการแทนเอกอัครราชทูตจีนประจำประเทศไทยคณะกรรมการหอการค้าไทยจีนและพี่น้องชาวไทยเชื้อสายจีนเข้าร่วมงานอย่างคับคั่งนายกรัฐมนตรีได้กล่าวเปิดงานยกย่องบทบาทของชมรม9สมาคมจีนตลอด6ทศวรรษที่ผ่านมาว่าเป็นทั้งศูนย์รวมจิตใจเครือข่ายทางธุรกิจและสะพานเชื่อมความสัมพันธ์ที่เข้มแข็งซึ่งช่วยสร้างประโยชน์และขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศไทยมาโดยตลอดนอกจากนี้นายกรัฐมนตรียังได้กล่าวถึงผลสำเร็จจากการเยือนสาธารณรัฐประชาชนจีนอย่างเป็นทางการเมื่อเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมาซึ่งนำไปสู่การลงนาม MOU ถึง15ฉบับและเป็นการเปิดสำนักงาน BOI แห่งใหม่ที่นครเฉิงตูเพื่อดึงดูดการลงทุนในอุตสาหกรรมแห่งอนาคตเช่นเซมิคอนดักเตอร์ AI และยานยนต์พลังงานใหม่พร้อมเน้นย้ำถึงคำกล่าวของประธานาธิบดีสีจิ้นผิงที่ว่าไทยจีนครอบครัวเดียวกันโดยฝากให้สมาคมจีนร่วมกันต่อยอดสะพานความสัมพันธ์ไปสู่คนรุ่นใหม่เพื่อยกระดับจากคำว่าพี่น้องกันไปสู่การเป็นหุ้นส่วนที่กำลังสร้างอนาคตร่วมกันอย่างยั่งยืนณัฐนันท์เรืองศิลป์รายงาน
5: ตำรวจกองบังคับการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์หรือปคม.เข้าจับกลุ่มนายยานภัทรอายุ32ปีได้ที่บ้านพักแห่งหนึ่งเขตคลองสามวาหลังพบความเคลื่อนไหวบนแพลตฟอร์ม X ของบัญชีผู้ใช้บูม Axio หรือบูม58ซึ่งมีผู้ติดตามมากกว่า 300,000 รายเผยแพร่คลิปลามกและเชิญชวนเข้ากลุ่มลับสมัครสมาชิก OnlyFans เพื่อรับชมเนื้อหาแบบเต็มทำประมาณ4คลิปต่อเดือนทำมาแล้ว3ปีและพบหลักฐานการเผยแพร่คลิปลามกอนาจารหญิงอายุ17ปีนำไปจำหน่ายผ่านช่องทางออนไลน์และจากการตรวจสอบของกลางเจ้าหน้าที่พบฝ่ายภาพและคลิปวิดีโอจำนวนมากรวมถึงหลักฐานการรับเงินค่าสมาชิกจากแพลตฟอร์ม OnlyFans โดยพบว่าผู้ต้องหามีรายได้จากการผลิตและจำหน่ายสื่อลามกผ่านแพลตฟอร์มดังกล่าวรวมกว่า3ล้านบาทจึงได้ควบคุมตัวดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป
8: แยกขยะก่อนทิ้งช่วยลดภาวะโลกร้อนได้ด้วยความห่วงใยจากศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบก
5: รับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 15:00 น.ธีรบุตรชุ่มจิตศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีครับ
9: จบการเสนอข่าวจากสถานีวิทยุเครือข่ายกองทัพบก
5: Thank you.
1: โอ้ยชีวิตลำบากแท้แค่กินน้ำเย็นก็เสียวกินกาแฟร้อนก็จี๊ดฟันจะพังหมดปากแล้วเนี่ย
4: ก็พี่เล่นกินกาแฟวันละตั้งหลายแก้วแถมใส่ฟันปลอมอีกจะไม่เสียวได้ยังไงล่ะ
1: แล้วจะให้ทำยังไงล่ะน้องจะให้เลิกกินกาแฟเหรอพี่ทำใจไม่ได
4: ้งั้นพี่ต้องลองนี่เลยยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำหงฟ้าสมุนไพรไทยแท้ๆมากกว่า10ชนิดสูตรลับตำรับไทยไม่เจือสีสังเคราะห์อ่อนโยนต่อช่องปากใช้ได้ทุกวันเลยนะ
1: อ้าวสมุนไพรอย่างเดียวแล้วพี่มีฟันผุจะเอาอยู่เหรอ
4: เขายังมีฟลูออไรด์ด้วยพี่ช่วยป้องกันฟันผุแถมเป็นยาสีฟันชนิดน้ำเข้าถึงทุกซอกทุกมุมเหมาะมากสำหรับคนใส่ฟันปลอมหรือคนที่ดื่มชากาแฟทุกวัน
1: อ๋อแบบนี้นี่เองฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟได้สบาย
4: แล้วยังช่วยลดแบคทีเรียในช่องปากลดกลิ่นปากดูแลเหงือกให้แข็งแรงและช่วยลดอาการเสียวฟันได้อีกด้วย
1: ดีขนาดนี้พี่ต้องลองแล้วล่ะแต่ราคาจะแพงไหมเนี่ย
4: พอดีเลยวันนี้มีโปรโมชั่นพิเศษยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำขนาด250มิลลิลิตร4ขวดราคาเพียง799บาทแต่ถ้าโทรสั่งตอนนี้แถมฟรีขนาด100มิลลิลิตรอีก2ขวดรวมทั้งหมด6ขวด
10: โอ้โห6ขวด799ถูกกว่ากาแฟพี่อีก
4: รีบโทรเลยนะพี่02-666-0053ย้ำอีกครั้ง02-666-0053โปรโมชั่นพิเศษมีจำนวนจำกัดหมดแล้วหมดเลยต้องรีบโทรก่อนของหมด
1: หงฟ้าฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟกี่แก้วก็ไม่กลัวเสียว

0: ียงจากผู้ทานอะวาลอนคอลลาเจนทานดีเห็นผลไว
1: ปวดแถวเอวเนี่ยนะแล้วก็ชาลงขาพอไปตรวจเนี่ยหมอบอกว่ากระดูกเราเริ่มเสื่อมพออายุเรามากหมุนผิดท่านั่งผิดท่างอผิดท่าเนี่ยมันก็จะทำให้หมอนรองกระดูกเคลื่อนแล้วก็ไปกดเส้นประสาทลุกเดินลุกนั่งลำบากลุกก็โอยนั่งก็โอยต้องมีอะไรประคองเวลาลุกเวลานั่งตอนนี้ก็มาได้ที่เสริมกระดูกนะครับพอกินไปแล้วก็ทำให้รู้สึกดีขึ้นอาการที่ปวดตรงบั้นเอวนี่แล้วชารู้สึกว่าดีขึ้นมากแหละทานมาเรื่อยๆตอนนี้เข้ากระปุกที่2แล้วครับ
0: อะวาลอนคอลลาเจนนำเข้าวัตถุดิบจากฝรั่งเศสแก้ปัญหาข้อติดปวดข้อด้วยอัลดีเนเจอร์ไทป์2จากคอลลาเจนดูดซึมง่ายเห็นผลไวสั่งเลยส่งฟรีเก็บเงินปลายทาง02-857-5119 02-857-5119

0: คนลุกทุ่งมิวสิกลองเพลย์ฟังเพลงฮิตติดเทรนด์ต่อเนื่องที่สุด
1: ร่วมร้อยเพลงเพราะทุกวันเสาร์อาทิตย์โดย
2: เปิ

0: หอม
1: ลูกพ่อมากินข้าวได้แล้วนะ
2: นี่แหละเวลาความสุขของครอบครัวเรา
3: ข้าวตรานกกระเรียนข้าวหอมมะลิเมล็ดยาวเรียวหอมนุ่มอร่อยทานได้กับทุกเมนูเพราะเราคัดสรรข้าวคุณภาพดีหาซื้อได้แล้ววันนี้ที่ LINE Official @ QDaily และเพจข้าวตรานกกระเรียนข้าวตรานกกระเรียนอร่อยประหยัดคุ้มราคา
4: คนลุกทุ่งมิวสิกลองเพลย์ฟังเพลงฮิตที่ติดเทรนด์ต่อเนื่องที่สุด
5: ร่วมร้อยเพลงเพราะทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์ที่คนลุกทุ่งร้อยสามโดยอัลเบอร์โลนคอลลาเจนดูดซึมง่ายแก้ปัญหาปวดเข่าเห็นผลชัดเจนโทร02-857-5119

0: ื่อย
1: โอ้ย
0: แมลงกัดคัดตึง
2: เมื่อไหร่ให้จำไว้ยามองตราเชื้อเอมครบสูตรตำรับไทยไทยสดเสล็ดพังพรตะไคร้หอมสดชื่นผ่อนคลายสบายใจมีจำหน่ายทั่วประเทศเพิ่มเติมซื้อทาง Facebook เชื้อเอมบอกเลยมาจากคนลุกทุ่งรับส่วนลดเพิ่ม10 บาททุกชิ้น

0: สถานีวิทยุเจเรต้าหารสื่อสาร2ความถี่ FM 103 MHz เสนอข่าวจากศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบก
1: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
2: รับฟังข่าวต้นชั่วโมงเวลา 15:00 น.กับผมธีรบุตรชุ่มจิตครับกองเรือบรรทุกเครื่องบินโจมตีอับราฮัมลินคอนเดินทางออกจากประเทศไทยสักครู่กลับมาติดตามครับ
3: ดื่มเย็นก็เสียวทานร้อนก็เสียวบางทีอยู่เฉยๆก็ยังเสียว
4: เสียวอะไรล่ะครับ
3: เสียวฟันค่ะแต่ยาสีฟันลดการเสียวฟันเท่าที่เคยเจออ่ะแพงจังเลยค่ะ
4: งั้นผมแนะนำยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันที่ราคาไม่แพงเลยครับยังขนาด70กรัม120บาทใช้ได้นานเกือบ6เดือนตกวันละไม่ถึงบาทเพราะใช้แค่นิดเดียวลดเสียวฟันอย่างได้ผลในราคาที่แสนประหยัดด้วยยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันสิครับ
3: โหดีจังเลยค่ะ
5: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
3: อะไรดี

0: ุ๋มก็ว่าดีสบู่เบเน็ตทุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
1: จอมแม่
2: ยาองค์ผสมกิเก้ตราไซทองสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติช่วยขับเสมหะรสชาติดีชุ่มคอ
3: สถานเอกอัครราชทูตสหรัฐประจำประเทศไทยออกเอกสารข่าวกองเรือบรรทุกเครื่องบินโจมตีอับราฮัมรินคอนเดินทางออกจากประเทศไทยตามกำหนดวันนี้นาวาเอกแดนคิลเลอร์ผู้บังคับการเรืออับราฮัมรินคอนแห่งกองทัพเรือสหรัฐกล่าวขอบคุณชาวไทยสำหรับไมตรีจิตซึ่งการเทียบท่าเรือที่พัทยาเปิดโอกาสให้ลูกเรือได้พักผ่อนอย่างเต็มที่และเป็นประสบการณ์ที่น่าจดจำของกองเรือประเทศไทยมีวัฒนธรรมและประวัติศาสตร์อันล้ำค่าประสานกับการต้อนรับที่อบอุ่นสิ่งเหล่านี้ล้วนสะท้อนออกมาอย่างเด่นชัดในการเยือนท่าเรือครั้งนี้ในระหว่างอยู่ที่พัทยาพริษเปิดพิรุธคณะอนุวินิจฉัยคดีหัวสวชุดที่36ของกกต.มีธงการเมืองกุลพงษ์ระพีประพฤติดีรายงานครับ
4: นายพริษวัชระศิลป์ส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคประชาชนตั้งข้อสังเกตการทำงานของคณะอนุกรรมการวินิจฉัยชุดที่36ของกกต.ในคดีทุจริตการเลือกสวหลังมีความเห็นแตกต่างจากคณะไต่สวนชุดที่26ซึ่งเห็นควรสั่งฟ้องผู้กล่าวหา229คนขณะที่รองเลขาธิการกกต.มีข้อมูลว่าเห็นควรสั่งฟ้องอย่างน้อย140คนแต่คณะชุดที่36กลับเห็นว่าไม่ควรสั่งฟ้องผู้ถูกกล่าวหาแม้แต่รายเดียวนายพลิตระบุว่าแนวทางการวินิจฉัยบางประเด็นอาจตีความทางกฎหมายจนไม่สามารถสาวถึงนักการเมืองระดับรัฐมนตรีส.ส.หรือกรรมการบริหารพรรคได้พร้อมยกตัวอย่างหลักฐานทั้งเส้นทางการเงินคลิปเสียงการเดินทางและการจัดทำโพลเลือกส.ว.ตั้งคำถามว่าเหตุใดหลักฐานเหล่านี้จึงไม่เพียงพอเชื่อว่ามีการทุจริตทั้งที่ในอดีตกกต.เคยใช้เพียงข้อความชัดเป็นหลักฐานสั่งฟ้องคดีมาแล้วโดยเรียกร้องให้กกต.เปิดข้อมูลการทำงานของคณะชุดที่36อย่างโปร่งใสก่อนกกต.ทั้ง7คนจะมีมติในวันที่14กันยายนนี้พงษ์ระพีประพฤติดีรายงาน
3: กรมควบคุมมลพิษลุยกำจัดน้ำมันปนเปื้อน Data Center พระราม9เร่งสกัดไม่ให้ไหลลงคลองพร้อมตรวจซ้ำหลังทำความสะอาดคุณวรัญชัยชูประเสริฐสุขรายงานครับ
5: นายสุรินทร์วรกิจทำรองอธิบดีกรมควบคุมมลพิษพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานเขตห้วยขวางได้ลงพื้นที่ติดตามการบำบัดและกำจัดน้ำเสียรวมถึงตะกอนดินปนเปื้อนน้ำมันบริเวณศูนย์ข้อมูล Damac Digital Thailand BKK 01ย่านพระราม9หลังตรวจพบการปนเปื้อนในบอร์ดพักน้ำทิ้งภายในบริษัทและท่อระบายน้ำสาธารณะภายนอกซึ่งมีความเสี่ยงสูงที่จะไหลลงสู่คลองพระราม9ซึ่งทางศูนย์ข้อมูลได้ว่าจ้างบริษัทเอกชนเข้าดำเนินการจัดการของเสียที่ปนเปื้อนน้ำมันทั้งหมดโดยภายในพื้นที่บริษัทได้ใช้กระสอบทรายกั้นล้อมจุดปนเปื้อนพร้อมใช้สารทำความสะอาดขจัดคราบน้ำมันก่อนจะสูบน้ำเสียทั้งหมดขึ้นรถบรรทุกเพื่อนำไปบำบัดอย่างถูกต้องเช่นเดียวกับบริเวณภายนอกอาคารที่ได้นำกระสอบทรายมาสกัดกั้นบริเวณท่อระบายน้ำก่อนถึงคลองพระราม9และสูบน้ำออกจากระบบทั้งหมดซึ่งทางบริษัทผู้รับเหมายืนยันว่าจะไม่มีการปล่อยน้ำจากการทำความสะอาดออกสู่สิ่งแวดล้อมอย่างเด็ดขาดทั้งนี้กรมควบคุมมลพิษยืนยันว่าหลังจากนี้กรมควบคุมมลพิษจะเข้าตรวจสอบวัดสภาพแวดล้อมซ้ำในพื้นที่ได้แก่ค่าสารอินทรีย์ระเหยง่ายค่าก๊าซไฮโดรเจนซัลไฟด์และค่าการลุกติดไฟเพื่อประเมินความปลอดภัยและก็ยืนยันว่าจะจัดการพื้นที่อย่างเหมาะสมและเฝ้าระวังสถานการณ์อย่างต่อเนื่องเพื่อป้องกันผลกระทบต่อพี่น้องประชาชนและสิ่งแวดล้อมโดยรวมต่อไปวรัญชัยชูประเสริฐสุขรายงานครับ
6: บ้านเมืองจะมั่นคงปลอดภัยถ้าคนไทยรู้รักสามัคคี
3: รับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 16:00 น.ธีรบุตรชุ่มจิตศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีครับ
7: จบการเสนอข่าวจากสถานีวิทยุเครือข่ายกองทัพบก
8: โอ้ยชีวิตลำบากแท้แค่กินน้ำเย็นก็เสียวกินกาแฟร้อนก็จี๊ดฟันจะพังหมดปากแล้วเนี่ย
9: ก็พี่เล่นกินกาแฟวันละตั้งหลายแก้วแถมใส่ฟันปลอมอีกจะไม่เสียวได้ยังไงล่ะ
8: แล้วจะให้ทำยังไงล่ะน้องจะให้เลิกกินกาแฟเหรอพี่ทำใจไม่ได้
9: งั้นพี่ต้องลองนี่เลยยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำหงฟ้าสมุนไพรไทยแท้ๆมากกว่า10ชนิดสูตรลับตำรับไทยไม่เจือสีสังเคราะห์อ่อนโยนต่อช่องปากใช้ได้ทุกวันเลยนะ
8: อ้าวสมุนไพรอย่างเดียวแล้วพี่มีฟันผุจะเอาอยู่เหรอ
9: ขายังมีฟลูออไรด์ด้วยพี่ช่วยป้องกันฟันผุแถมเป็นยาสีฟันชนิดน้ำเข้าถึงทุกซอกทุกมุมเหมาะมากสำหรับคนใส่ฟันปลอมหรือคนที่ดื่มชากาแฟทุกวัน
1: อ๋อแบบนี้นี่เองฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟได้สบาย
9: แล้วยังช่วยลดแบคทีเรียในช่องปากลดกลิ่นปากดูแลเหงือกให้แข็งแรงและช่วยลดอาการเสียวฟันได้อีกด้วย
1: ดีขนาดนี้พี่ต้องลองแล้วล่ะแต่ราคาจะแพงไหมเนี่ย
9: พอดีเลยวันนี้มีโปรโมชั่นพิเศษยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำขนาด250มิลลิลิตร4ขวดราคาเพียง799บาทแต่ถ้าโทรสั่งตอนนี้แถมฟรีขนาด100มิลลิลิตรอีก2ขวดรวมทั้งหมด6ขวด
10: โอ้โห6ขวด799ถูกกว่ากาแฟพี่อีก
9: รีบโทรเลยนะพี่02-666-0053ย้ำอีกครั้ง02-666-0053โปรโมชั่นพิเศษมีจำนวนจำกัดหมดแล้วหมดเลยต้องรีบโทรก่อนของหมด
1: หงฟ้าฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟกี่แก้วก็ไม่กลัวเสียว

0: เสียงจากผู้ทานอะโวโลนคอลลาเจนทานดีเห็นผลไว
1: ปวดแถวเอวเนี่ยนะแล้วก็ชาลงขาพอไปตรวจเนี่ยหมอบอกว่ากระดูกเราเริ่มเสื่อมพออายุเรามากหมุนผิดท่านั่งผิดท่างอผิดท่าเนี่ยมันก็จะทำให้หมอนรองกระดูกเคลื่อนแล้วก็ไปกดเส้นประสาทลุกเดินลุกนั่งลำบากลุกก็โอยนั่งก็โอยต้องมีอะไรประคองเวลาลุกเวลานั่งตอนนี้ก็มาได้ที่เสริมกระดูกนะครับพอกินไปแล้วก็ทำให้รู้สึกดีขึ้นอาการที่ปวดตรงบั้นเอวนี่แล้วชารู้สึกว่าดีขึ้นมากแหละทานมาเรื่อยๆตอนนี้เข้ากระปุกที่สองแล้วครับ
0: อะโวโลนคอลลาเจนนำเข้าวัตถุดิบจากฝรั่งเศสแก้ปัญหาข้อติดปวดข้อด้วยอัลดีเนเจอร์ไทป์2จากคอลลาเจนดูซึมง่ายเห็นผลไวสั่งเลยส่งฟรีเก็บเงินปลายทาง02-857-5119 02-857-5119

0: คนลูกทุ่งมิวสิกลองเพลย์ฟังเพลงฮิตติดเทรนด์ต่อเนื่องที่สุด
1: ร่วมร้อยเพลงเพราะทุกวันเสาร์อาทิตย์โดยข้าวตรานกกระเรียนอร่อยประหยัดคุ้มราคาสั่งซื้อรับโบถูกกว่าห้างโทร089 527 9933

0: พูดตรงนะพวกยาไขมันยาความดันเนี่ยกินกระตายนะไม่ได้กินให้หายจากโรคนะยาไขมันอ่ะยาไขมันท่านกินไปเรื่อยๆอ่ะมันก็เหมือนกดไว้อ่ะเราคิดว่ากินยาแล้วแม่งยิ่งไปใหญ่เลยความดันเนี้ยแทนที่จะสูงท่านกดมันไว้แต่หัวใจกับหลอดเลือดท่านยังแม่งแข็งอยู่ไงหลอดเลือดแข็งความดันมันเลยสูงไงเพราะฉะนั้นหลอดเลือดท่านแม่งก็ยังแข็งเหมือนเดิมอ่ะแต่ว่าท่านเอากินยากดมันไว้อ่ะสักวันนึงมันก็ต้องพังมันก็ดื้อยาไปเรื่อยไงมันแก้ที่ปลายเหตุไงมันก็ต้องแก้ที่ต้นเหตุดูแลสุขภาพนี่เค้าเรียกแก้ที่ธรรมชาติ
1: อย่าทานยาเพื่อแก้ปัญหาที่ปลายเหตุลดความดันไขมันในเลือดคอเลสเตอรอลด้วยMushroom Plus น้ำเห็ดสกัดเข้มข้น13สายพันธุ์ชนิดผงชงละลายกับน้ำอุ่นและน้ำร้อนทานก่อนนอนวันละ1ซองออร์แกนิกธรรมชาติ 100% ความดันคอเลสเตอรอลไขมันเลวลดลงนอนหลับสนิทมากขึ้นสั่งเลยรับโปรพิเศษ3กล่องโทร02-857-5119 02-857-5119
2: หอม
3: ลูกพ่อมากินข้าวได้แล้วนะ
4: นี่แหละเวลาความสุขของครอบครัวเรา
2: ข้าวตรานกกระเรียนข้าวหอมมะลิเมล็ดยาวเรียวหอมนุ่มอร่อยทานได้กับทุกเมนูเพราะเราคัดสรรข้าวคุณภาพดีหาซื้อได้แล้ววันนี้ที่ LINE Official @qdaily และเพจข้าวตรานกกระเรียนข้าวตรานกกระเรียนอร่อยประหยัดคุ้มราคา
5: คุณลูกทุ่ง Music Long Playฟังเพลงฮิตติดเทรนด์ต่อเนื่องที่สุด
1: ร่วมร้อยเพลงเพราะทุกวันเสาร์อาทิตย์โดย
6: เปิด

0: แม่แม่ทางนี้ครับห้องฉุกเฉินอยู่ทางนี
1: ้คุณพยาบาลคะคนที่ชื่อพัชระส่งมาที่นี่ใช่ไหมคะ
2: ใช่ค่ะตอนนี้คุณหมอกำลังผ่าตัดอยู่ข้างในกรุณานั่งรอก่อนนะคะ
3: พ่ออย่าเป็นอะไรเลยนะคะ
2: ลินพายพีทย่ามาได้ทันตอนพ่อเขาถูกส่งเข้าห้องผ่าตัดหมอเพิ่งพาเข้าไปเลือดออกเยอะมากเลย
0: พ่อเขาจะไม่เป็นอะไรแน่ๆใช่ไหมครับ
4: ติดตามเรื่องราวของลูกไม้ในสายฝนได้ที่คนลุกทุ่ง FM 103แอปพลิเคชันคนลุกทุ่ง YouTube แฟนเพจพอดแคสต์คนลุกทุ่งขอบคุณการสนับสนุนจากกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์

สถานีวิทยุเจรตหารสื่อสาร2ความถี่ FM 103 MHz เสนอข่าวจากศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบก

0: ูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมงเวลา16นาฬิกากับผมธีรบุตรชุ่มจิตครับหน่วยปฏิบัติการพิเศษร่วมปัตตานีเชิญตัวบุคคลในพื้นที่อำเภอทุ่งยางแดงจังหวัดปัตตานีเข้าสู่กระบวนการซักถามตามกฎหมายสักครู่กลับมาติดตามครับ
2: ลูกไม่สบายเป็นไข้ต้องกินยาลดไข้
3: ย่าแล้วลืมเขย่าขวดลูกจะได้ยาครบไหมเนี่ย
2: ไม่ต้องห่วงแม่เพราะเทมปราเป็นยาน้ำเชื่อมใสไม่มีตะกอนไม่ต้องเขย่าขวด
4: เทมปราคิดส์ยาน้ำบรรเทาปวดลดไข้พาราเซตามอลรับประทานง่ายไม่ต้องเช็คเมื่อลูกเป็นไข้วางใจเทมปราอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยายาสามัญประจำบ้าน
5: สีผมสวยด้วย D-Cash Max Speed ย้อมง่ายแค่ฉีกซองเทลงบนฝ่ามือทิ้งไว้แค่15นาทีดูแลเส้นผมด้วยสารสกัดธรรมชาติให้สีติดทนนานแม้สระ72ครั้งปิดผมขาวง่ายสวยไว D-Cash Max Speed ดีจริงบุ๋มพิสูจน์แล้ว
6: เติมนี้

0: บางจาก E20 S Evo แรงสุดพลังสะอาดคุ้มกว่าทุกลิตร
1: สนับสนุนโดย
2: สบู่เบเนตทุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนปุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
3: หน่วยปฏิบัติการพิเศษร่วมประจำจังหวัดปัตตานีร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าดำเนินการบังคับใช้กฎหมายในพื้นที่อำเภอทุ่งยางแดงจังหวัดปัตตานีโดยเชิญตัวนายมูฮัมหมัดรูดีนเพื่อ นำเข้าสู่กระบวนการตามกฎหมายโดยลงบันทึกการควบคุมตัวณสถานีตำรวจภูธรทุ่งยางแดงก่อนนำตัวเข้ารับการตรวจร่างกายณโรงพยาบาลทุ่งยางแดงและนำตัวส่งศูนย์ซักถามหน่วยข่าวกรองทางทหารจังหวัดชายแดนใต้ส่วนหน้าเพื่อให้เป็นไปตามขั้นตอนและเป็นหลักประกันด้านสิทธิของผู้ถูกเชิญตัวโดยเจ้าหน้าที่ให้ความสำคัญกับการคุ้มครองสิทธิเสรีภาพและศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ของผู้ถูกเชิญตัวรวมถึงยึดหลักสันนิษฐานไว้ก่อนว่าบุคคลเป็นผู้บริสุทธิ์จนกว่าจะมีคำสั่งพิพากษาถึงที่สุดว่ามีความผิดผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครร่วมงานวันต่อต้านคอร์รัปชัน2569ย้ำปัญหากระทบทั้งระบบต้องใช้เทคโนโลยีเปิดข้อมูลคุณวรัญชัยชูประเสริฐสุขรายงานครับ
4: นายชาชาศิริพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเข้าร่วมงานวันต่อต้านคอร์รัปชัน2569ภายใต้แนวคิดโกงได้แก้ได้และร่วมเสวนาในหัวข้อใครโกงใครแก้โดยมีการระบุว่าปัญหาคอร์รัปชันเป็นเรื่องที่สามารถแก้ไขได้หากมองและปรับเปลี่ยนทั้งระบบนิเวศของการทุจริตที่เกี่ยวข้องกับทุกภาคส่วนโดยระบุว่าการป้องกันการทุจริตต้องเริ่มตั้งแต่กระบวนการแต่งตั้งบุคลากรเพื่อคัดกรองคนดีเข้าสู่อำนาจควบคู่กับการลดช่องโหว่ในการใช้ดุลพินิจและระเบียบที่ล้าสมัยโดยกรุงเทพมหานครได้นำเทคโนโลยีเข้ามาช่วยแก้ไขปัญหาอาทิเช่นการเปิดยื่นขอใบอนุญาตก่อสร้างผ่านระบบออนไลน์ซึ่งช่วยลดระยะเวลาดำเนินการจาก45วันเหลือเพียง14วันรวมทั้งใช้แพลตฟอร์ม Traffic Frondo ในช่องทางกรุงเทพโปร่งใสเพื่อให้ประชาชนร่วมแจ้งเบาะแสโดยคุ้มครองข้อมูลผู้แจ้งนอกจากนี้ทางกรุงเทพมหานครยังมุ่งเน้นการเปิดเผยข้อมูลภาครัฐ Open Data ด้านงบประมาณและการดำเนินงานตลอดจนนำ AI มาช่วยตรวจจับความผิดปกติเพื่อให้องค์กรอิสระและประชาชนสามารถเข้ามาร่วมตรวจสอบได้อย่างมีประสิทธิภาพขณะเดียวกันผู้ว่าชาติชาติระบุว่าการแก้ไขปัญหาคอร์รัปชันจะต้องอาศัยความจริงใจตั้งแต่ระดับผู้นำจนถึงเจ้าหน้าที่รวมถึงความร่วมมือจากพี่น้องประชาชนทุกคนอย่ารอให้ผู้อื่นลงมือทำแต่ต้องเริ่มจากส่วนของตนเองเพื่อคืนความศรัทธาและความเชื่อมั่นให้กับระบบต่อไปวรัญชัยชูประเสริฐสุขรายงานครับ
3: ศูนย์ต่อต้านการฉ้อโกงออนไลน์ช่วยเหยื่อแก๊งคอลเซ็นเตอร์โดนบังคับข่มขู่ให้สร้างเรื่องหลอกผู้ปกครองโอนเงินอ้างทุนเรียนคุณณัฐทิพย์สุดาโตรักษารายงานครับ
5: ศูนย์ต่อต้านการฉ้อโกงออนไลน์เขาช่วยเหลือนักศึกษาที่ถูกข่มขู่ว่าเกี่ยวข้องกับการกระทำความผิดพอบังคับให้โอนเงินและทรัพย์สินมีค่าสามารถเข้าช่วยเหลือผู้เสียหายไว้ได้3เคสทั้ง3เคสถูกข่มขู่ในลักษณะเดียวกันคือปลอมเป็นเจ้าหน้าที่เครือข่ายโทรศัพท์แจ้งว่ามีบุคคลอื่นนำชื่อและหมายเลขบัตรประชาชนไปเปิดซิมการ์ดโอนสายให้คุยกับตำรวจปลอมบังคับให้เพิ่มเพื่อนทางแอปพลิเคชัน LINE เพื่อวิดีโอคอลพูดคุยซึ่งต้องโอนเงินที่มีอยู่ทั้งหมดในธนาคารเพื่อตรวจสอบความบริสุทธิ์หากไม่อยากถูกดำเนินคดีและสั่งให้เหยื่อตัดขาดการติดต่อจากบุคคลรอบข้างรวมความเสียหายทั้ง3เคสเกือบ3ล้านบาททั้งนี้เจ้าหน้าที่ขอเตือนภัยน้องๆ นักศึกษาอย่าหลงเชื่อพฤติกรรมของมิจฉาชีพในลักษณะอ้างตัวเป็นเจ้าหน้าที่รัฐโดยเฉพาะตำรวจปปง.และ DSI ยืนยันว่าเจ้าหน้าที่รัฐหรือเจ้าหน้าที่ตำรวจจริงจะไม่มีการโทรศัพท์มาหาไม่ส่งเอกสารราชการรวมถึงหมายจับและหมายเรียกต่างๆทาง LINE เด็ดขาดไม่มีการวิดีโอคอลเพื่อสอบสวนหรือขอข้อมูลหรือควบคุมตัวและที่สำคัญจะไม่มีการบังคับให้โอนเงินหรือนำทรัพย์สินมีค่าไปให้ณัฐสุดาดลักษารายงานค่ะ
6: ความสุขกับการออกกำลังกายที่ชื่นชอบจะช่วยให้คุณมีสุขภาพกายที่แข็งแรงจิตใจแจ่มใสพร้อมเจอกับเรื่องราวที่ท้าทายได้ตลอดทั้งวันศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกอยากให้คนไทยมีสุขภาพดีทั่วหน้าร
3: ับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 17:00 น.ธีรบุตรชุ่มจิตศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีครับ
7: จบการเสนอข่าวจากสถานีวิทยุเครือข่ายกองทัพบก
8: โอ้ยชีวิตลำบากแท้แค่กินน้ำเย็นก็เสียวกินกาแฟร้อนก็จี๊ดฟันจะพังหมดปากแล้วเนี่ย
9: ก็พี่เล่นกินกาแฟวันละตั้งหลายแก้วแถมใส่ฟันปลอมอีกจะไม่เสียวได้ยังไงล่ะ
8: แล้วจะให้ทำยังไงล่ะน้องจะให้เลิกกินกาแฟเหรอพี่ทำใจไม่ได
9: ้งั้นพี่ต้องลองนี่เลยยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำหงฟ้า สมุนไพรไทยแท้ๆมากกว่า10ชนิดสูตรลับตำรับไทยไม่เจือสีสังเคราะห์อ่อนโยนต่อช่องปากใช้ได้ทุกวันเลยนะ
1: อ้าวสมุนไพรอย่างเดียวแล้วพี่มีฟันผุจะเอาอยู่เหรอ
9: เขายังมีฟลูออไรด์ด้วยพี่ช่วยป้องกันฟันผุแถมเป็นยาสีฟันชนิดน้ำเข้าถึงทุกซอกทุกมุมเหมาะมากสำหรับคนใส่ฟันปลอมหรือคนที่ดื่มชากาแฟทุกวัน
1: อ๋อแบบนี้นี่เองฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟได้สบาย
9: แล้วยังช่วยลดแบคทีเรียในช่องปากลดกลิ่นปากดูแลเหงือกให้แข็งแรงและช่วยลดอาการเสียวฟันได้อีกด้วย
1: ดีขนาดนี้พี่ต้องลองแล้วล่ะแต่ราคาจะแพงไหมเนี่ย
9: พอดีเลยวันนี้มีโปรโมชั่นพิเศษยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำขนาด250มิลลิลิตร4ขวดราคาเพียง799บาทแต่ถ้าโทรสั่งตอนนี้แถมฟรีขนาด100มิลลิลิตรอีก2ขวดรวมทั้งหมด6ขวด
10: โอ้โห6ขวด799ถูกกว่ากาแฟพี่อีก
9: รีบโทรเลยนะพี่02-666-0053ย้ำอีกครั้ง02-666-0053โปรโมชั่นพิเศษมีจำนวนจำกัดหมดแล้วหมดเลยต้องรีบโทรก่อนของหมด
1: หงฟ้าฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟกี่แก้วก็ไม่กลัวเสียว

0: เสียงจากผู้ทานอัลบาโลนคอลลาเจนทานดีเห็นผลไว
1: ปวดแถวเอวเนี่ยนะแล้วก็ชาลงขาพอไปตรวจเนี่ยหมอบอกว่ากระดูกเราเริ่มเสื่อมพออายุเรามากหมุนผิดท่านั่งผิดท่างอผิดท่าเนี่ยมันก็จะทำให้หมอนรองกระดูกเคลื่อนแล้วก็ไปกดเส้นประสาทลุกเดินลุกนั่งลำบากลุกก็โอยนั่งก็โอยต้องมีอะไรประคองเวลาลุกเวลานั่งตอนนี้ก็มาได้ที่เสริมกระดูกนะครับพอกินไปแล้วก็ทำให้รู้สึกดีขึ้นอาการที่ปวดตรงบั้นเอวนี่แล้วชารู้สึกว่าดีขึ้นมากแล้วทานมาเรื่อยๆตอนนี้เข้ากระปุกที่2แล้วครับ
0: อัลบาโลนคอลลาเจนนำเข้าวัตถุดิบจากฝรั่งเศสแก้ปัญหาข้อติดปวดข้อด้วยอัลดีเนเจอร์ไทป์2จากคอลลาเจนดูดซึมง่ายเห็นผลไวสั่งเลยส่งฟรีเก็บเงินปลายทาง02-857-5119 02-857-5119

0: คนลูกทุ่งมิวสิกลองเพลย์ฟังเพลงฮิตที่ติดเทรนด์ต่อเนื่องที่สุด
1: ร่วมร้อยเพลงเพราะทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์ที่คนลูกทุ่ง103โดยอะบาโลนคอลลาเจนดูดซึมง่ายแก้ปัญหาปวดเข่าเห็นผลชัดเจนโทร02 857 5119

0: กินข้าวได้แล้วนะ
1: นี่แหละเวลาความสุขของครอบครัวเรา
2: ข้าวตรานกกระเรียนข้าวหอมมะลิเมล็ดยาวเรียวหอมนุ่มอร่อยทานได้กับทุกเมนูเพราะเราคัดสรรข้าวคุณภาพดีหาซื้อได้แล้ววันนี้ที่ LINE Official @qdaily และเพจข้าวตรานกกระเรียนข้าวตรานกกระเรียนอร่อยประหยัดคุ้มราคา
3: ฟังทุ่ง Music Long Play ฟังเพลงฮิตติดเทรนด์ต่อเนื่องที่สุด
4: ร่วมร้อยเพลงเพราะทุกวันเสาร์อาทิตย์โดยข้าวตรานกกระเรียนอร่อยประหยัดคุ้มราคาสั่งซื้อรับโบถูกกว่าห้างโทร089 527 9933

สถานีวิทยุเจรตาหารสื่อสาร2ความถี่ FM 103 MHz เสนอข่าวจากศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบก

0: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมงเวลา 17:00 น.กับผมธีรบุตรชุ่มจิตครับมีสรุปประเด็นข่าวที่น่าสนใจตลอดวันนี้สักครู่กลับมาติดตามครับ
2: สมุนไพรเลอาจาวเรศเหมือนเสกสมุนไพรเข้าผิวเลยจ้ะให้หน้านี่ดูใสปึ้งขี้ไข่ปิวสิวนี่หายเลยจ้าเสกผิวใหม่ใสออร่ามี3สูตรที่ตั้มจาวเรศ
3: 3 2 1 0ด่วนครับนี่คือสัญญาณเตือน Be Quick Expo Mission Sale ภารกิจพิชิตสินค้าลดราคาใหญ่ที่สุดในจักรวาลพร้อมโปรรับ3ต่อที่ Be Quick ต่อที่1ยางและสินค้าทุกชิ้นลดราคาสูงสุด 50% ต่อที่2กดได้ทั้งร้าน 0% นาน10เดือน
4: wow.
3: และต่อที่3พิเศษเฉพาะสมาชิก Be Member รับส่วนลดเพิ่มสูงสุด 7% 1-6 กันยายนนี้ที่ Be Quick ทุกสาขา
2: สมุนไพรเลอาจาวเรศเหมือนเสกสมุนไพรเข้าผิวเลยจ้ะให้หน้านี่ดูใสปึ้งขี้ไข่ปิวสิวนี่หายเลยจ้าเสกผิวใหม่ใสออร่ามี3สูตรที่ตั้มจาวเรศ
5: เสียวฟันน่ะ
6: ยังทนเสียวฟันกันอยู่ทำไมเปลี่ยนมาใช้ยาสีฟันที่เห็นผลจริงดีกว่า
7: เสียวฟัน

0: ุ้มจริงเพราะเห็นผลจริงเซนโซไดช่วยลดเสียวฟัน24ชั่วโมง
1: เซนโซได
0: เปลี่ยนเลย
2: ฤทธิ์เปิดพิรุธคณะอนุวินิจฉัยคดีหัวสวชุดที่36มีธงการเมืองขณะอดีตกกต.สมชัยตั้งข้อสังเกตอนุวินิจฉัยคดีหัวสวชุด36ตีกรอบการพิจารณาวันส่งผลให้ฝ่ายการเมืองหลุดคดีชี้กกต.ต้องชี้แจงยิ่งชีพประกาศกิจกรรมสุดท้ายสั่งฟ้องสวชวนประชาชนร่วมเดินรณรงค์จากรัชดาไปหอศิลป์13กันยายนนี้ก่อนกกต.นัดลงมติคดีหัวสว14กันยายนสภานัดพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายปี2570วาระที่2และ3วงเงิน 3.78 ล้านล้านบาท 7-9 กันยายนกรมควบคุมมลพิษลุยกำจัดน้ำมันปนเปื้อน Data Center พระราม9เร่งสกัดไม่ให้ไหลลงคลองพร้อมตรวจซ้ำหลังทำความสะอาดรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยสั่งปราบภัยทะเบียนล้างช่องโหว่ทั้งระบบไล่ถึงต้นต่อเอาผิดเจ้าหน้าที่เอี่ยวทำผิดโฆษกรัฐบาลเผยรัฐบาลทำจริงนโยบายทหารอาสาตามที่แถลงต่อสภาชวนคนรุ่นใหม่สมัครรับใช้ประเทศเปิด4โอกาสสร้างอนาคตผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครร่วมงานวันต่อต้านคอร์รัปชัน2569ย้ำปัญหาทุจริตกระทบทั้งระบบต้องใช้เทคโนโลยีเปิดข้อมูลลดการใช้ดุลพินิจทูตไทยประจำกรุงปารีสโต้กับกัมพูชายืนยันไม่เคยแทรกแซงการประชุมกลุ่มประเทศที่ใช้ภาษาฝรั่งเศสตั้งข้อสังเกตเจตนาปล่อยข่าวขอเลิกบิดเบือนข้อเท็จจริงหน่วยปฏิบัติการพิเศษร่วมปัตตานีสนธิกำลังหน่วยที่เกี่ยวข้องเชิญตัวบุคคลในพื้นที่อำเภอทุ่งยางแดงจังหวัดปัตตานีเข้าสู่กระบวนการซักถามตามกฎหมายศูนย์ต่อต้านการฉ้อโกงออนไลน์ช่วยเหยื่อแก๊งคอลเซ็นเตอร์หลังโดนบังคับข่มขู่ให้สร้างเรื่องหลอกผู้ปกครองโอนเงินอ้างทุนเรียนสูญเงินนับล้านบาทปคม.บุกจับอินฟูดังผู้ติดตามนับแสนล่อลวงเด็ก17ผลิตสื่อลามกส่งขายสมาชิก OnlyFans กวาดรายได้กว่า3ล้านบาทสวนดุสิตโพเผยผลสำรวจคนไทยทั่วประเทศกังวลน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากและดินโคลนถล่มมากที่สุด 84.29% ขณะที่เกินครึ่งไม่เชื่อมั่นรัฐบาลรับมือได้กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเสร็จภารกิจฟื้นฟูน่านศูนย์ปภ.เขต15เชียงรายปิดท้ายถอนกำลังเครื่องจักรกลกลับที่ตั้งส่งคืนเมืองน่านน่าอยู่สู่ประชาชนกองเรือบรรทุกเครื่องบินโจมตีอับราฮัมลินคอนถอนสมอออกเดินทางจากประเทศไทยแล้วผู้บังคับการเรือขอบคุณไมตรีจิตชาวไทยให้การต้อนรับอบอุ่นปลัดกระทรวงมหาดไทยแจ้งผู้ว่า76จังหวัดในอำเภอ878อำเภอและอปท.ทั่วประเทศร่วมจัดกิจกรรมวันพระราชทานธงชาติไทย28กันยายนประดับธงชาติไทยที่ตั้งหน่วยงานสร้างพลังความรู้รักสามัคคีคนในชาติกรมศิลปากรพบภาพเขียนสีแห่งใหม่ที่ถ้ำผาเวียงคาดอายุราว 4,000 ปีเป็นแหล่งวัฒนธรรมคุณค่าทางประวัติศาสตร์ที่สำคัญอีกแห่งหนึ่งของอีสาน
3: ขับรถอย่างปลอดภัยควรใส่ใจกฎจราจรด้วยความปรารถนาดีจากศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะและพบกับเราได้ในข่าวต้นชั่วโมงทุกสถานีวิทยุในเครือกองทัพบก
2: รับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 21:00 น.ธีรบุตรชุ่มจิตศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีครับ
4: จบการเสนอข่าวจากสถานีวิทยุเครือข่ายกองทัพบก
5: โอ้ยชีวิตลำบากแท้แค่กินน้ำเย็นก็เสียวกินกาแฟร้อนก็จี๊ดฟันจะพังหมดปากแล้วเนี่ย
6: ก็พี่เล่นกินกาแฟวันละตั้งหลายแก้วแถมใส่ฟันปลอมอีกจะไม่เสียวได้ยังไงล่ะ
5: แล้วจะให้ทำยังไงล่ะน้องจะให้เลิกกินกาแฟเหรอพี่ทำใจไม่ได
6: ้งั้นพี่ต้องลองนี่เลยยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำหงฟ้าสมุนไพรไทยแท้ๆมากกว่า10ชนิดสูตรลับตำรับไทยไม่เจือสีสังเคราะห์อ่อนโยนต่อช่องปากใช้ได้ทุกวันเลยนะ
5: อ้าวสมุนไพรอย่างเดียวแล้วพี่มีฟันผุจะเอาอยู่เหรอ
6: เขายังมีฟลูออไรด์ด้วยพี่ช่วยป้องกันฟันผุ แถมเป็นยาสีฟันชนิดน้ำเข้าถึงทุกซอกทุกมุมเหมาะมากสำหรับคนใส่ฟันปลอมหรือคนที่ดื่มชากาแฟทุกวัน
1: อ๋อแบบนี้นี่เองฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟได้สบาย
6: แล้วยังช่วยลดแบคทีเรียในช่องปากลดกลิ่นปากดูแลเหงือกให้แข็งแรงและช่วยลดอาการเสียวฟันได้อีกด้วย
1: ดีขนาดนี้พี่ต้องลองแล้วล่ะแต่ราคาจะแพงไหมเนี่ย
6: พอดีเลยวันนี้มีโปรโมชั่นพิเศษยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำขนาด250มิลลิลิตร4ขวดราคาเพียง799บาทแต่ถ้าโทรสั่งตอนนี้แถมฟรีขนาด100มิลลิลิตรอีก2ขวดรวมทั้งหมด6ขวด
7: โอ้โห6ขวด799ถูกกว่ากาแฟพี่อีก
6: รีบโทรเลยนะพี่026660053ย้ำอีกครั้ง026660053โปรโมชั่นพิเศษมีจำนวนจำกัดหมดแล้วหมดเลยต้องรีบโทรก่อนของหมด
1: หงฟ้าฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟกี่แก้วก็ไม่กลัว

0: เสียงจากผู้ทานอะโวโลนคอลลาเจนทานดีเห็นผลไว
1: ปวดแถวเอวเนี่ยนะแล้วก็ชาลงขาพอไปตรวจเนี่ยหมอบอกว่ากระดูกเราเริ่มเสื่อมพออายุเรามากหมุนผิดท่านั่งผิดท่างอผิดท่าเนี่ยมันก็จะทำให้หมอนรองกระดูกเคลื่อนแล้วก็ไปกดเส้นประสาทลุกเดินลุกนั่งลำบากลุกก็โอยนั่งก็โอยต้องมีอะไรประคองเวลาลุกเวลานั่งตอนนี้ก็มาได้ที่เสริมกระดูกนะครับพอกินไปแล้วก็ทำให้รู้สึกดีขึ้นอาการที่ปวดตรงบั้นเอวนี่แล้วชารู้สึกว่าดีขึ้นมากแหละทานมาเรื่อยๆตอนนี้เข้ากระปุกที่สองแล้วครับ
0: อะโวโลนคอลลาเจนนำเข้าวัตถุดิบจากฝรั่งเศสแก้ปัญหาข้อติดปวดข้อด้วยอัลดีเนเจอร์ไทป์2จากคอลลาเจนดูดซึมง่ายเห็นผลไวสั่งเลยส่งฟรีเก็บเงินปลายทาง02-857-5119 02-857-5119

0: พูดตรงนะพวกยาไขมันยาความดันเนี่ยกินกายนะไม่ได้กินให้หายจากโรคนะยาไขมันอ่ะยาไขมันท่านกินกินไปเรื่อยๆอ่ะมันก็เหมือนกดไว้อ่ะเราคิดว่ากินยาแล้วแม่งยิ่งไปใหญ่เลยความดันเนี้ยแทนที่จะสูงท่านกดมันไว้แต่หัวใจกับหลอดเลือดหลอดเลือดท่านยังแม่งแข็งอยู่ไงหลอดเลือดแข็งความดันมันเลยสูงไงเพราะนั้นหลอดเลือดท่านแม่งก็ยังแข็งเหมือนเดิมอ่ะแต่ว่าท่านเอากินยากดมันไว้กดมันไว้กดมันไว้อ่ะสักวันนึงมันก็ต้องพังมันก็ดื้อยาไปเรื่อยไงมันแก้ที่ปลายเหตุไงมันก็ต้องแก้ที่ต้นเหตุดูแลสุขภาพนี่เค้าเรียกแก้ที่ธรรมชาติ
1: อย่าทานยาเพื่อแก้ปัญหาที่ปลายเหตุลดความดันไขมันในเลือดคอเลสเตอรอลด้วยมัชรูมพลัสน้ำเห็ดสกัดเข้มข้น13สายพันธุ์ชนิดผงชงละลายกับน้ำอุ่นและน้ำร้อนทานก่อนนอนวันละ1ซองออร์แกนิกธรรมชาติ 100% ความดันคอเลสเตอรอลไขมันเลวลดลงนอนหลับสนิทมากขึ้นสั่งเลยรับโปรพิเศษ3กล่องโทร02-857-5119 02-857-5119
2: หอม
3: ลูกพ่อไปกินข้าวได้แล้วนะ
4: นี่แหละเวลาความสุขของครอบครัวเรา
5: ข้าวตรานกกระเรียนข้าวหอมมะลิเมล็ดยาวเรียวหอมนุ่มอร่อยทานได้กับทุกเมนูเพราะเราคัดสรรข้าวคุณภาพดีหาซื้อได้แล้ววันนี้ที่ LINE Official @qdaily และเพจข้าวตรานกกระเรียนข้าวตรานกกระเรียนอร่อยประหยัดคุ้มราคาม
6: ีกระเป๋ามีในรถมีโต๊ะทำงานมี
7: อยู่ที่ไหนให้จำไว้ยังไงต้องเชอร์เอมเสน่ห์ไทยติดใจติดมือยาดมกลิ่นหอมสมุนไพรสดชื่นสะอาดสบายใจปลอดเชื้อราไม่มีน้ำหอมเจือปนเชอร์เอม25ปีคู่คนไทยเสน่ห์ไทยติดใจติดมือสั่งซื้อทาง Facebook เชอร์เอมบอกเลยจากคนลุกทุ่งรับส่วนลดเพิ่ม10บาททุกชิ้น
8: คนลุกทุ่งมิวสิกลองเพลย์ฟังเพลงฮิตที่ติดเทรนด์ต่อเนื่องที่สุด
1: ร่วมร้อยเพลงเพราะทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์ที่คนลุกทุ่ง103โดยอะบาโลนคอลลาเจนดูดซึมง่ายแก้ปัญหาปวดเข่าเห็นผลชัดเจนโทร02-857-511

ที่นี่สถานีวิทยุเจเรทหารสื่อสาร2คลื่นความถี่ FM 103 MHz สถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

0: เสียงจากผู้ทานอะโวโลนคอลลาเจนทานดีเห็นผลไว
1: ปวดแถวเอวเนี่ยนะแล้วก็ชาลงขาพอไปตรวจเนี่ยหมอบอกว่ากระดูกเราเริ่มเสื่อมพออายุเรามากหมุนผิดท่านั่งผิดท่างอผิดท่าเนี่ยมันก็จะทำให้หมอนรองกระดูกเคลื่อนแล้วก็ไปกดเส้นประสาทลุกเดินลุกนั่งลำบากลุกก็โอยนั่งก็โอยต้องมีอะไรประคองเวลาลุกเวลานั่งตอนนี้ก็มาได้ที่เสริมกระดูกนะครับพอกินไปแล้วก็ทำให้รู้สึกดีขึ้นอาการที่ปวดตรงบั้นเอวนี่แล้วชารู้สึกว่าดีขึ้นมากแล้วทานมาเรื่อยๆตอนนี้เข้ากระปุกที่2แล้วครับ
0: อะโวโลนคอลลาเจนนำเข้าวัตถุดิบจากฝรั่งเศสแก้ปัญหาข้อติดปวดข้อด้วยอัลดิเนเจอร์ไทป์2จากคอลลาเจนดูดซึมง่ายเห็นผลไวสั่งเลยส่งฟรีเก็บเงินปลายทาง02-857-5119 02-857-5119

0: คนลุกทุ่งมิวสิกลองเพลย์ฟังเพลงฮิตติดเทรนด์ต่อเนื่องที่สุด
1: ร่วมร้อยเพลงเพราะทุกวันเสาร์อาทิตย์โดยข้าวตรานกกระเรียนอร่อยประหยัดคุ้มราคาสั่งซื้อรับโบถูกกว่าห้างโทร089 527 9933

0: คนลุกทุ่งมิวสิกลองเพลย์ฟังเพลงฮิตติดเทรนด์ต่อเนื่องที่สุด
1: ร่วมร้อยเพลงเพราะทุกวันเสาร์อาทิตย์โดย
2: เปิดส

0: แม่แม่ทางนี้ครับห้องฉุกเฉินอยู่ทางนี
1: ้คุณพยาบาลคะคนที่ชื่อพัชระส่งมาที่นี่ใช่ไหมคะ
2: ใช่ค่ะตอนนี้คุณหมอกำลังผ่าตัดอยู่ข้างในกรุณานั่งรอก่อนนะคะ
3: พ่ออย่าเป็นอะไรเลยนะคะ
2: ลินพายพีทย่ามาได้ทันตอนพ่อเขาถูกส่งเข้าห้องผ่าตัดหมอเพิ่งพาเข้าไปเลือดออกเยอะมากเลย
0: พ่อเขาจะไม่เป็นอะไรแน่ๆใช่ไหมครับ
4: ติดตามเรื่องราวของลูกไม้ในสายฝนได้ที่คนลุกทุ่ง FM 103แอปพลิเคชันคนลุกทุ่ง YouTube แฟนเพจพอดแคสต์คนลุกทุ่งขอบคุณการสนับสนุนจากกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบกเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะต่อจากนี้ไปเชิญรับฟังรายการเคาะข่าวค่ำ
1: ร่วมข่าวเด่น
2: เป็นข่าวดัง
3: สารพันเรื่องราว
1: ในเคาะข่าวค่ำ
4: 19:30 น.นะคะต้อนรับคุณฟังเข้าสู่รายการข้อข่าวค่ำค่ะทางสถานีวิทยุในเครือกองทัพบกทั่วประเทศนะคะคุณฟังสามารถติดตามรับฟังได้ทุกวันไม่มีวันหยุดนะคะตั้งแต่19:30 น.ถึง20:00 น.โดยประมาณโดยรับฟังผ่านสถานีวิทยุในเครือของทัพบกแล้วก็สามารถที่จะพูดคุยเป็นกำลังใจให้กับทีมงานข้อข่าวค่ำได้ผ่านทางหน้าเพจ Facebook สถานีข่าวสนับเป้ากันนะคะวันนี้นะคะทางคุณอนุทินชาญวิรกุลนั้นก็ได้มีการประชุมส.ส.พรรคภูมิใจไทยค่ะเพื่อที่จะรับมือฝ่ายค้านในเวทีอภิปรายงบประมาณนะคะปี2570นะคะก็ถือว่าเป็นการซ้อมใหญ่ก่อนที่จะเกิดศึกซักฟอกรัฐบาลในขณะที่ประเด็นคดีหัวสว.นะคะก็ยังคงต้องติดตามเพราะว่าวันนี้ทางพรรคประชาชนนะคะคุณพฤทธิ์เองก็จับมือกับอาจารย์สมชัยนะคะศรีสุทธิยากรนั้นมาเปิดพิรุธนะคะของคณะอนุกรรมการชุดที่36นะคะในการสอบโกงคดีหัวสว.โดยตั้งข้อสงสัยว่าเอ๊ะทำไมถึงไม่มีใครผิดเลยในคดีนี้นะคะในขณะเดียวกันนะคะเรือของทางสหรัฐอเมริกา USS อับราฮัมลินคอนก็โบกมือลาประเทศไทยไปแล้วนะคะเพราะว่าเดินทางออกจากประเทศไทยเมื่อเช้าวันที่ผ่านมานะคะแล้วก็ทางเจ้าหน้าที่นะคะแล้วก็เรืออับราฮัมลินคอนนั้นก็ปลื้มใจนะคะที่เจ้าบ้านอย่างประเทศไทยเรามีไมตรีจิตงดงามชื่นชมวัฒนธรรมของไทยแล้วก็ทางพัทยาเองก็ให้การต้อนรับกำลังพลอย่างอบอุ่นแล้วก็น่าประทับใจด้วยนะคะเดี๋ยวเราพักกันสักครู่แล้วกลับมาติดตามประเด็นอื่นๆที่น่าสนใจกันค่ะ
5: สีผมสวยด้วย Dcash Max Speed Dcash Max Speed ดีจริงบุ๋มพิสูจน์แล้ว
6: อาการเจ็บแปลบที่หัวใจอาจไม่ใช่เพราะอกหักถ้าเหนื่อยง่ายเหนื่อยเร็วเวลาขึ้นบันไดหรือแน่นหน้าอกรีบมาพบแพทย์เถอะครับคุณอาจมีโรคหลอดเลือดหัวใจตีบรักษาได้ด้วยการทำบอลลูนขยายหลอดเลือดหัวใจโดยไม่ต้องผ่าตัดศูนย์หัวใจ24ชั่วโมงโรงพยาบาลรามคำแหง
7: ซูฟ้าหน้าใสเดี๋ยวรอยหายไปมั่นใจจุฬาเฮิร์บเพียงใช้สินค้าจุฬาเฮิร์บลอกสติกเกอร์หลังซองและสแกนก็สวยและรวยได้ทุกวันลุ้นทองมูลค่า 5.67 ล้านบาทถึง16ธันวาคมนี้สแกนเลย
6: อาการเจ็บแปลบที่หัวใจอาจไม่ใช่เพราะอกหักถ้าเหนื่อยง่ายเหนื่อยเร็วเวลาขึ้นบันไดหรือแน่นหน้าอกรีบมาพบแพทย์เถอะครับคุณอาจมีโรคหลอดเลือดหัวใจตีบรักษาได้ด้วยการทำบอลลูนขยายหลอดเลือดหัวใจโดยไม่ต้องผ่าตัดศูนย์หัวใจ24ชั่วโมงโรงพยาบาลรามคำแหง
7: ซูฟ้าหน้าใสเดี๋ยวรอยหายไปมั่นใจจุฬาเฮิร์บเพียงใช้สินค้าจุฬาเฮิร์บลอกสติกเกอร์หลังซองและสแกนก็สวยและรวยได้ทุกวันลุ้นทองมูลค่า 5.67 ล้านบาทถึง16ธันวาคมนี้สแกนเลย
8: แรงทุกครั้งแล้วก็มีตังเหลือแรงทุกครั้งแล้วก็มีตังเหลือกลางจากไฮดีเซล SSS วิ่งไกลๆก็ไม่ต้อง

0: ากไฮดีเซลเอสแรงทุกถังมีตังเหลือเติมเลยที่บางจาก
1: ลูกไม่สบายเป็นไข้ต้องกินยาลดไข้
2: ยาแล้วลืมเขย่าขวดลูกจะได้ยาครบไหมเนี่ย
1: ไม่ต้องห่วงแม่เพราะเทมปร้าเป็นยาน้ำเชื่อมใสไม่มีตะกอนไม่ต้องเขย่าขวด
2: เทมปร้าคิดส์ยาน้ำบรรเทาปวดลดไข้พาราเซตามอลรับประทานง่ายไม่ต้องเช็คเมื่อลูกเป็นไข้วางใจเทมปร้าอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยายาสามัญประจำบ้าน
3: ใช้สินค้าจุฬาเฮิร์บลอกสติกเกอร์หลังซองและสแกนลุ้นทองมูลค่า 5.67 ล้านบาทถึง16ธันวาคมนี้
4: กลับมาข้อข่าวค่ำกันต่อนะคะก็ค่ำนี้นะคะมาเริ่มต้นกันที่คุณอนุทินชาญวรกุลนะคะมีการประชุมสสพักภูมิใจไทยนะคะเพื่อรับมือฝ่ายค้านในเวพีอภิปรายงบประมาณนะคะก็ถือว่าเป็นการซ้อมใหญ่ศึกซักฟอกรัฐบาลที่จะมีขึ้นในเร็วๆนี้นะคะโดยคุณอนุทินเองนะคะบอกว่าวันนี้มีวาระสำคัญก็คือการเตรียมความพร้อมรับมือในการอภิปรายร่างงบประมาณรายจ่ายประจำปีนะคะในขณะเดียวกันนะคะก็ เบื้องต้นเองคุณอนุทินก็ให้สัมภาษณ์นะคะกับสื่อมวลชนนะถึงการเลื่อนเชิญคณะรัฐมนตรีแล้วก็พรรคร่วมรัฐบาลในการร่วมรับประทานอาหารเย็นที่บ้านพักส่วนตัวซึ่งปกติแล้วนี่จะมีการนัดหมายกันนะคะก็บอกว่าจะเป็นเย็นวันนี้แต่ว่าเบื้องต้นนะฮะก็มีการขยับออกไปเป็นใกล้กับช่วงการอภิปรายไม่ไว้วางใจนะคะก็ทางคุณอนุทินเองก็บอกว่ายังไม่ได้กำหนดวันนะคะแต่ว่าการขยับนั้นนะฮะ เบื้องต้นต้องดูสถานการณ์ก่อนตอนนี้เห็นว่าอาจจะยังไม่มีความจำเป็นต้องกินข้าวเพื่อกระชับมิตรนะคะเพราะว่าเบื้องต้นเองเนี่ยการนัดรับประทานอาหารกับพรรคร่วมรัฐบาลที่อยู่ในคณะรัฐมนตรีเนี่ยก็สามารถที่จะพูดคุยกันนะคะในการประชุมคณะรัฐมนตรีกันได้อยู่แล้วนะคะเพราะว่าทำงานร่วมกันมานะคะนานกว่า6เดือนที่ผ่านมานอกจากนี้นะคะทางคุณอนุทินเองนะคะก็ยังพูดถึงเรื่องที่ถูกวิพากษ์วิจารณ์นะเพราะว่าการประชุมสภาที่ผ่านมาเนี่ยฝ่ายค้านก็กล่าวหาว่าพรรคภูมิใจไทยพยายามดึงเกมไม่ให้มีการอภิปรายรายงานของคณะกรรมการการเลือกตั้งเพราะว่ากลัวจะถูกพาดพิงเกี่ยวกับคดีหัวสว.คุณอนุทินบอกว่าไม่มีนะคะเพราะว่าพรรคภูมิใจไทยเนี่ยเราทำงานบริหารราชการแผ่นดินในฐานะพรรคแกนนำรัฐบาลฝ่ายบริหารก็ทำงานอย่างเต็มที่ฝ่ายนิติบัญญัติก็ทำงานอย่างเต็มที่ด้วยเหมือนกันนะฮะส่วนที่มีความพยายามที่จะโยงคดีหัวสว.กับพรรคภูมิใจไทยเนี่ยนะคะคุณอนุทินบอกว่าก็เรื่องนี้เนี่ยรัฐบาลไม่ได้เกี่ยวข้องกับคดีหัวสว.เพราะว่าไม่มีส่วนไหนที่รัฐบาลชุดนี้จะไปเกี่ยวข้องเลยนะคะเพราะว่ารัฐบาลเข้ามาปฏิบัติหน้าที่เมื่อวันที่1เมษายนปี69นะคะส่วนรัฐบาลคุณอนุทินก็ปฏิบัติหน้าที่นะคะมาตลอดนะแต่ว่าการเลือกตั้งสว.เนี่ยมีเมื่อปี2567ดังนั้นทั้งรัฐบาลชุดที่เป็นอนุทิน1เมื่อ1ตุลาคม68แล้วก็อนุทิน2เมื่อ1เมษายนปี69ก็เข้ามาหลังจากการเลือกตั้งสว.ประมาณ1ปี3เดือนเพราะฉะนั้นยืนยันว่าเรื่องนี้ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องไม่รู้ไม่เห็นนะคะกับเรื่องที่เกิดขึ้นแต่ว่าฝ่ายค้านเนี่ยจะพยายามเข้ามาตรวจสอบก็เป็นเรื่องการทำหน้าที่ของฝ่ายค้านไปรัฐบาลก็ต้องทำหน้าที่ชี้แจงถ้าชี้แจงตรงไหนไม่ได้ก็เสร็จนะคะคุณอนุทินบอกก็ว่ากันตามนั้นนะฮะแต่ว่าเบื้องต้นเองเนี่ยเรื่องนี้เนี่ยก็ยืนยันว่า เราก็ต้องทำหน้าที่ชี้แจงเรื่องนี้กันอย่างเต็มที่ด้วยเหมือนกันนะคะส่วนที่มีทางฝากฝั่งของพรรคประชาชนคุณสิริกัญญาตันสกุลนะบอกว่ารัฐบาลเนี่ยกระแสตกนะจึงต้องมีการ จัดรายการนายกพบประชาชนคุณอนุทินก็ได้แต่หัวเราะนะคะแล้วก็ไม่ได้ตอบคำถามนี้นะคะแต่ว่าคนที่มาตอบคำถามแทนนี่ก็คือคุณธนกรวังบุญคงชนะค่ะเป็นส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคภูมิใจไทยนะฮะบอกว่าพรรคฝ่ายค้านเนี่ยงองแงเหมือนเด็กฮะเพราะว่าที่ผ่านมานี่นะคะเมื่อก่อนรัฐบาลไม่ได้จัดรายการอะไรเนี่ยก็บอกว่ารัฐบาลไม่สื่อสารกับประชาชนแต่พอรัฐบาลจะจัดรายการคณะรัฐมนตรีพบประชาชนเพื่อสื่อสารกับคนไทยทุกคนฝ่ายค้านนี่กลับบอกว่าคะแนนนิยมตกต่ำทั้งที่รัฐบาลภายใต้การนำของคุณอนุทินเนี่ยก็เน้นการทำงานเป็นหลักนะคะไม่เคยมาเสียเวลากับเรื่องที่เป็นเรื่องที่ว่าคะแนนนิยมจะตกต่ำเพราะว่าถูกฝ่ายค้านตำหนิติติงสาดโคลนเสียสีนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยนะคะทางคุณธนกรก็บอกว่าเรื่องนี้เนี่ยนะต้องย้อนกลับไปดูว่าฝ่ายค้านเนี่ยกำลังวิพากษ์วิจารณ์อะไรแล้วก็ยืนยันว่านายกรัฐมนตรีเนี่ยให้ความสำคัญกับการทำงานของสภามาตลอดนะคะสนับสนุนการติดตามตรวจสอบของฝ่ายนิติบัญญัติมาโดยตลอดไม่มีการหลีกเลี่ยงการกระตอบกระทู้ในสภานะคะยกเว้นเพียงติดภารกิจสำคัญในการบริหารประเทศเท่านั้นนะคะกันนี้ก็คือความคิดความเห็นที่มีการตอบโต้กันนะคะที่เกิดขึ้นในวันนี้นะคะในขณะเดียวกันมาติดตามความเคลื่อนไหวของคดีหัวสวกันบ้างนะฮะวันนี้คุณพฤทธิ์วัชรศิลป์นะคะส.ส.บัญชีรายชื่อและรองหัวหน้าพรรคประชาชนนี่นะก็จับมือกับอาจารย์สมชัยศรีสุทธิยากรนะคะก็มาพูดเกี่ยวกับเรื่องของการพิจารณานะคะสอบสวนของคณะอนุกรรมการชุดที่36นะคะโดยเปิด4ข้อพิรุธของคณะอนุกรรมการชุดที่36ในการสอบโกงหัวสวแล้วก็ตั้งคำถามว่าเหตุใดทำไมคณะอนุกรรมการชุดนี้นะคะถึงไม่ลงมติว่าไม่มีใครผิดเลยนะคะทั้งที่กระบวนการเนี่ยในการสอบสวนก็ยังไม่ชัดเจนและการวินิจฉัยเนี่ยนะคะก็อาจจะเป็นการสอดรับกับธงการเมืองนะคะเพราะฉะนั้นจึงมีการจี้ไปที่กกต.ว่าขอให้มีการเปิดข้อมูลนะคะการสอบสวนของคณะอนุกรรมการชุดที่36ออกมานะเพราะว่าที่ผ่านมาเนี่ยคุณพฤทธิ์เองบอกว่าคณะกรรมการเนี่ยพยายามเชิญนะคะกกต.มาชี้แจงเกี่ยวกับคดีสว.แล้วก็สอบถามการทำงานทั้งของคณะอนุกรรมการชุดไต่สวนที่26นะฮะแล้วก็คณะอนุกรรมการวินิจฉัยชุดที่36แต่ว่ากลับไม่มีคำตอบมานะคะโดยเฉพาะคณะกรรมการอนุกรรมการชุดที่36เลยนะคะก็เลยมีการตั้งข้อสังเกตออกมาส่วนอาจารย์สมชัยศรีสุทธิยากรนะคะอดีตคณะกรรมการการเลือกตั้งเองก็กล่าวถึงการทำงานของคณะอนุกรรมการวินิจฉัยชี้ขาดปัญหาหรือข้อโต้แย้งชุดที่36นะคะบอกว่ามีการเสนอให้กกต.ไม่ส่งฟ้องผู้ที่ถูกกล่าวหาทั้ง229คนต่อศาลนะคะแล้วก็พบว่าไม่มีการเรียกคณะกรรมการไต่สวนชุดที่26ที่เสนอให้กกต.ส่งฟ้องเลยนะทำให้เบื้องต้นเนี่ยนะคะอาจารย์สมชัยบอกว่าคณะกรรมการชุดที่26ที่เสนอให้กกต.ส่งฟ้องศาลผู้ที่ถูกกล่าวหาทั้ง229คนมาให้ข้อมูลเพิ่มเติมหรือมีการนำเอกสารต้นฉบับมาพิจารณาโดยเป็นเพียงการสรุปผลการสอบสวนและเอกสารของชุดที่26เท่านั้นนะคะแล้วก็การประชุมเมื่อได้อ่านแล้วก็รู้สึกแปลกใจคือนักการเมืองเนี่ยไม่สามารถเข้ามาช่วยหรือมายุ่งเกี่ยวแทรกแซงเกี่ยวข้องกับกระบวนการหัวสวได้เลยขณะที่ฝั่งของผู้สมัครก็ไม่สามารถที่จะไปรับความช่วยเหลือได้อาจารย์สมชัยบอกถ้าหากคณะอนุกรรมการชุดที่36ตีกอดเช่นนี้เนี่ยก็แปลว่า ไม่มีผู้สมัครคนไหนที่ไปเกี่ยวข้องกับฝ่ายการเมืองเลยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยย้ำว่าเรื่องนี้กกต.ต้องออกมาชี้แจงนะคะเอาละค่ะเดี๋ยวช่วงนี้ดิฉันพักสักครู่แล้วเดี๋ยวกลับมาติดตามประเด็นอื่นที่น่าสนใจกันต่อนะคะ
5: เบลซิดฟอร์ดจากไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ
6: ผมแห้งผมเสียผมแตกปลายผมพังกลับมาปังได้ด้วยกรีนไบโอซูเปอร์ทรีทเมนต์ครีมกล้าท้าให้ลองด้วยยอดขายกว่า300ล้านซองหาซื้อได้ที่ร้านค้าชั้นนำทั่วประเทศ
7: ปวดท้องเนื่องจากมีกรดมากในกระเพาะอาหารจุกเสียดท้องขึ้นท้องเฟ้ออาการเหล่านี้บรรเทาด้วยเบลซิดฟอร์ดยาน้ำลดกรดอะลูมิเนียมแมกนีเซียไซเมทิโคนเป็นยาสามัญประจำบ้านเบลซิดฟอร์ดรสมิ้นมีจำหน่ายตามร้านขายยาร้านเอ็กซ์ต้าใน 7-Eleven และร้านยาแผนปัจจุบันทั่วไปอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาจ้า
8: ไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ
6: ไบโอมีให้เลือกถึง5สี5สูตรทั้งทรีทเมนต์สูตรทรงสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและชมพูสระผมทรงสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้องกรีนไบโอเท่านั้น
9: เสียวฟันอะ
10: ยังทนเสียวฟันกันอยู่ทำไมเปลี่ยนมาใช้ยาสีฟันที่เห็นผลจริงดีกว่า
11: เสียวฟัน

0: างจาก E20 S Evo แรงสุดพลังสะอาดคุ้มกว่าทุกลิตร
1: เบลซิตฟอร์ดจากไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ
2: มาติดตามประเด็นอื่นกันบ้างนะคะวันนี้มีการตอบโต้นะคะจากสื่อกัมพูชานะคะหลังจากที่บทความหนังสือพิมพ์เดอะพนมเปญโพสต์นั้นนะครับให้ออกมาระบุว่านักการทูตไทยไปกดดันกัมพูชานะคะให้ถอนประเด็นพิพาทชายแดนออกจากวาระการประชุมใหญ่กลุ่มประเทศผู้ใช้ภาษาฝรั่งเศสนะคะทำให้วันนี้นะคะคุณนิกรเดชพลังกูลเอกอัครราชทูตณกรุงปารีสประเทศฝรั่งเศสได้มีการโพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊กชี้แจงข้อเท็จจริงนะคะบอกว่าเป็นการบิดเบือนข้อเท็จจริงอย่างร้ายแรงทำให้เข้าใจว่าตนเองซึ่งดำรงตำแหน่งเอกอัครราชทูตไทยประจำฝรั่งเศสเนี่ยยืนยันว่าไม่เคยกระทำเช่นนั้นนะคะและยังเน้นย้ำด้วยว่านักการทูตไทยทุกคนนั้นปฏิบัติหน้าที่โดยยึดมั่นในมาตรฐานสูงสุดของความเป็นมืออาชีพและความซื่อสัตย์สุจริตเป็นสำคัญนะดังนั้นเนี่ยข้อกล่าวหาในลักษณะแบบนี้เนี่ยจึงไม่มีผลความจริงอีกทั้งบทความที่ได้รับการเผยแพร่เนี่ยก็เป็นช่วงเวลาเดียวกันกับกระบวนการประนอมข้อพิพาทภายใต้อนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทางทะเลหรือว่า NCOS นะคะและการประชุมสุดยอดองค์การระหว่างประเทศแห่งประชาคมผู้ใช้ภาษาฝรั่งเศสที่กำลังมาถึงนะเพราะฉะนั้นเนี่ยยืนยันว่าประเทศไทยเรายึดมั่นมาตลอดในความร่วมมือระดับพหุภาคีและหลักนิติธรรมนะคะต้องเป็นหลักฐานสำคัญในความสำคัญระหว่างประเทศฉะนั้นเนี่ยขอให้เราทำหน้าที่ในฐานะนักการทูตที่มีความรับผิดชอบเป็นเพื่อนบ้านที่จริงใจต่อกันและละเว้นพฤติกรรมเช่นนี้นะคะที่ผ่านมาเนี่ยกัมพูชาก็มักจะใช้วิธีการนะคะตำหนิติติงทางประเทศไทยมาโดยตลอดนะเพราะฉะนั้นเนี่ยทางผู้ที่เกี่ยวข้องเนี่ยเขาก็ต้องพยายามที่จะออกมาชี้แจงในประเด็นนี้นะคะในขณะเดียวกันไปดูความเคลื่อนไหวของเรือ USS Abraham Lincoln กันบ้างนะก็ถือว่าเป็นเรือบรรทุกเครื่องบินแล้วก็เป็นเรือธงของกองเรือบรรทุกเครื่องบินโจมตีที่3พร้อมกับทหารประจำเรืออีกประมาณ 5,000 นายนะคะก็เป็นที่ทราบกันดีว่ามาแวะพักผ่อนนะคะอยู่ที่เมืองพัทยาล่าสุดเนี่ยวันนี้ก็เดินทางกลับประเทศสหรัฐอเมริกาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็เบื้องต้นเองนะคะทางนาวาเอกแดนคีเรอร์นะคะซึ่งเป็นผู้บังคับการเรืออับราฮัมลินคอนแห่งกองทัพเรือสหรัฐเนี่ยก็กล่าวขอบคุณชาวไทยสำหรับไมตรีจิตที่เกิดขึ้นในครั้งนี้แล้วก็บอกว่าประเทศไทยเรามีวัฒนธรรมและประวัติศาสตร์อันล้ำค่านะคะรวมถึงการต้อนรับที่อบอุ่นสิ่งเหล่านี้เนี่ยนะคะก็ถือว่าเป็นพันธมิตรที่ดีระหว่างไทยกับสหรัฐอเมริกาแล้วก็ระบุว่ากองเรือของสหรัฐก็ตั้งตารอที่จะปฏิบัติภารกิจต่อไปนะคะในกองเรือที่7ร่วมกับประเทศไทยตลอดจนพันธมิตรและหุ้นส่วนอื่นในภูมิภาคนะคะแล้วก็เชื่อว่าการเดินทางมาเยือนของนาวิกโยธินเกือบ 5,000 นายนะคะก็ได้สัมผัสถึงทัศนียภาพและบรรยากาศนะคะต่างๆในประเทศไทยอย่างเต็มที่นะคะแล้วก็ช่วยส่งเสริมขวัญและกำลังใจรวมถึงสวัสดิการและนันทนาการนะคะให้กับกองทัพเรือสหรัฐด้วยนะคะในขณะเดียวกันสถานเอกอัครราชทูตสหรัฐประจำประเทศไทยก็ออกเอกสารข่าวนะคะระบุว่านะกองเรือนะคะของ USS Abraham Lincoln เนี่ยนะคะที่เดินทางมาเยือนไทยนะคะแล้วก็ได้เดินทางออกจากประเทศไทยตามกำหนดเวลาในวันที่6กันยายนเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะก็ถือในครั้งนี้เนี่ยก็ทางประเทศไทยเราก็ต้อนรับนะคะทางเจ้าหน้าที่นาวิกโยธินอย่าง อบอุ่นเช่นเดียวกันแล้วก็บรรยากาศนั้นก็เป็นไปด้วยดีด้วยทั้งสองฝั่งนะคะในขณะเดียวกันวันนี้นะครับมาดูเกี่ยวกับเรื่องของ Data Center กันบ้างนะคะรอบสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยเป็นประเด็นข่าวใหญ่ทีเดียวนะครับที่เกี่ยวข้องกับ Data Center บริเวณพระราม9นะคะล่าสุดนะคะวันนี้กรมควบคุมมลพิษครับไปดำเนินการกำจัดคราบน้ำมันปนเปื้อนนะที่บอกว่าไหลลงมานะคะจากตึกนะคะที่กำลังสร้างเป็น Data Center โดยดร.สุรินทร์วรกิจธรรมรงค์นะคะอธิบดีกรมควบคุมมลพิษเนี่ยนะก็ไปติดตามการดำเนินการบำบัดและกำจัดน้ำเสียและตะกอนดินที่ปนเปื้อนน้ำมันนะคะบริเวณศูนย์ข้อมูล Data Center ย่านพระราม9นะหลังจากพบว่ามีการปนเปื้อนบริเวณบ่อพักน้ำภายในบริษัทแล้วก็ท่อระบายน้ำสาธารณะแล้วก็มีความเสี่ยงนะคะที่จะไหลลงสู่คลองพระราม9นะคะวันนี้มีการว่าจ้างบริษัทเจนโก้จำกัดค่ะไปดำเนินการบำบัดและกำจัดของเสียที่ปนเปื้อนน้ำมันทั้งหมดมานะคะโดยเบื้องต้นเองนี่นะมีการดูดน้ำเสียทั้งหมดเนี่ยขึ้นรถเพื่อ นำไปบำบัดและกำจัดอย่างถูกต้องนะคะบริเวณภายนอกบริษัทนะและหลังจากนั้นเนี่ยมีการไปทำความสะอาดบริเวณท่อระบายน้ำที่อยู่ภายในบริษัทนะแล้วก็เบื้องต้นเองนี่นะก็มีการทำการตรวจวัดสภาพแวดล้อมสำบริเวณบ่อพักน้ำภายในบริษัทและท่อระบายน้ำภายนอกนะคะแล้วก็ยืนยันว่าตอนนี้เนี่ยเมื่อมีการตรวจสอบเนี่ยพบว่ามีการจัดการนะคะดูดน้ำมันนะที่ปนเปื้อนออกมาเนี่ยนะคะอย่างเหมาะสมแล้วก็เบื้องต้นเองทางกรมควบคุมมลพิษเนี่ยจะมีการติดตามสถานการณ์อย่างต่อเนื่องเพื่อป้องกันผลกระทบที่เกิดขึ้นกับสิ่งแวดล้อมค่ะเพราะฉะนั้นพี่น้องนะคะประชาชนในย่านพระราม9ที่เคยได้กลิ่นนะคะของน้ำมันที่มันลอยออกมานะก็เบาใจได้เพราะว่าวันนี้กรมควบคุมมลพิษเนี่ยลงไปตรวจสอบแล้วก็ลงไปกำจัดน้ำมันที่ปนเปื้อนออกมาเรียบร้อยแล้วนะคะส่วนบริษัทจะรับผิดชอบมากน้อยแค่ไหนเนี่ยหลังจากนี้เนี่ยเป็นเรื่องของทางกรุงเทพมหานครนะคะที่จะดำเนินการต่อไปนะคะว่าจะดำเนินการอย่างไรนะคะในขณะที่เรื่องของการลงทุนก่อสร้าง Data Center ในประเทศไทยเนี่ยก็ถูกวิพากษ์วิจารณ์ค่อนข้างที่จะมากมายทีเดียวนะคะวันนี้มีความเห็นของดร.สามารถราชพลสิทธิ์นะคะอดีตรองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครบอกว่าการลงทุนเกี่ยวกับ Data Center เนี่ยนอกจากจะใช้ที่ดินไฟฟ้าน้ำระบบสื่อสารโครงสร้างพื้นฐานและทรัพยากรของประเทศแล้วนะคะดร.สามารถบอกว่าชุมชนที่อยู่รอบข้างเนี่ยอาจต้องอยู่กับผลกระทบที่ตามมาเช่นการก่อสร้างการจราจรเสียงความร้อนเครื่องกำเนิดไฟฟ้าสำรองและการจัดเก็บน้ำมันรวมถึงความเสี่ยงด้านความปลอดภัยด้วยนะคะแล้วก็อยากจะให้คำนึงนะคะถึงนะคะส่วนต่างๆที่จะเป็นผลกระทบกับพี่น้องประชาชนดร.สามารถบอกว่าการลงทุนมหาศาลเนี่ยไม่ได้แปลว่าไทยจะได้ประโยชน์มหาศาลเช่นเดียวกันนะเพราะว่าที่ผ่านมาเนี่ยทางกรมส่งเสริมการลงทุนหรือว่า BOI เนี่ยได้รับรายงานว่ามีผู้ยื่นขอรับการส่งเสริมการลงทุนในกิจการ Data Center เนี่ยถึง42โครงการมูลค่ารวม 750,000 ล้านบาทตัวเลขนี้เนี่ยดร.สามารถบอกว่าดูน่าตื่นเต้นนะคะแต่ไม่ได้หมายความว่าเงินจำนวนนี้เนี่ยจะตกอยู่ในประเทศไทยทั้งหมดนะเพราะว่ามันจะต้องไปลงทุนทั้งเครื่องจักรอุปกรณ์นะคะที่เกี่ยวข้องกับ Data Center เป็นเงินมหาศาลที่ต้องซื้อเครื่องเหล่านี้จากต่างประเทศเข้ามาอยู่ในประเทศไทยนะเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณสามารถบอกว่าความสำเร็จเนี่ยไม่ได้วัดด้วยการลงทุนกี่แสนล้านบาทเพียงแต่เงินจำนวนนี้เนี่ยจะสร้างมูลค่าเพิ่มให้เศรษฐกิจไทยเท่าไหร่เนี่ย ป็นโจทย์สำคัญของรัฐบาลนะคะแล้วก็สิ่งสำคัญคือไทยควรจะได้อะไรจาก Data Center ที่เข้ามาอยู่ในประเทศไทยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เป็นคำถามนะคะที่ถูกตั้งคำถามตามมาด้วยนะคะเกี่ยวข้องกับ Data Center เพราะฉะนั้นสำคัญเลยนะคือภาครัฐนะจะต้องสื่อสารเรื่องของการก่อตั้ง Data Center ให้กับพี่น้องประชาชนให้ทราบถามว่าตอนนี้เทคโนโลยีมันหมุนเปลี่ยนนะคะแล้วก็โลกเราเนี่ยมันหมุนผ่านมาแล้วนะคะ Data Center สำคัญมากน้อยแค่ไหนมันสำคัญกับชีวิตประจำวันของคนในยุคปัจจุบันค่ะแต่ว่าการสื่อสารที่ให้ความรู้หรือว่าให้มุมมองกับพี่น้องประชาชนว่าการก่อตั้ง Data Center จะมีส่วนสำคัญนะคะให้กับประโยชน์ให้เกิดขึ้นกับคนไทยได้มากน้อยแค่ไหนอันนี้คือสิ่งสำคัญที่สุดตอนนี้นะคะมาปิดท้ายกันนะคะที่เรื่องของทีมสุดซอยกระทรวงพลังงานกันบ้างนะคะก็เดินหน้าตรวจสอบปัญหาการบริหารจัดการน้ำมันในช่วงวิกฤตนะคะพบว่าคลังน้ำมันเพิ่มอีก5แห่งมีพฤติการทางทุจริตผิดปกติทั้งการรับน้ำมันเข้าแต่ไม่มีการจ่ายออกและการเก็บน้ำมันไว้นานเกินไปรวมถึงการประวิงเวลาในการจำหน่ายอาจมีการปฏิเสธการขายนะคะก็ทีมสุดซอยเนี่ยมีการตรวจสอบข้อมูลการรับการจ่ายน้ำมันจากคลังทั่วประเทศในเดือนกุมภาพันธ์ถึงมีนาคมแล้วก็พบว่าบางคลังเนี่ยมีปริมาณน้ำมันคงเหลือเฉลี่ยสูงกว่าระดับปกติคือ 1.67 ล้านลิตรนะคะขณะที่ทีมตรวจสอบก็เรียกผู้ประกอบการและกลุ่มลูกค้าของคลังน้ำมันรวม33รายมาให้ข้อมูลนะคะในช่วงเดือนกรกฎาคมถึงสิงหาคมที่ผ่านมานะคะสำหรับคลังน้ำมันทั้ง5แห่งที่พบความผิดปกตินะคะตอนนี้ยังอยู่ในขั้นตอนของการตรวจสอบนะคะโดยทางกระทรวงพลังงานนะคะก็จะดำเนินการตรวจสอบเรื่องนี้นะต่อคณะกรรมการแข่งขันทางการค้าเพื่อให้ตรวจสอบข้อเท็จจริงและพิจารณาการดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปนะคะทิ้งท้ายกันกรมอุตุนิยมวิทยาเตือนนะคะว่าช่วงวันที่5ถึง7กันยายนเนี่ยฝนในประเทศไทยจะตกหนักถึงหนักมากนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ให้ระมัดระวังด้วยโดยเฉพาะบริเวณตะวันออกของภาคตะวันออกเฉียงเหนือนะคะจะมีร่องมรสุมผ่านด้วยนะคะเอาละค่ะวันนี้หมดเวลาลงแล้วสำหรับเคาะข่าวค่ำนะคะดิฉันรัชนีวรรณดุแก้วลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
3: ย่อโลกข่าวทั้งวันให้คุณรู้ข่าวไม่ตกประเด็นช่วงเคาะข่าวค่ำกับพิธีกรคนข่าวพบกันทุกวันจันทร์ถึงวันอาทิตย์ไม่ควรพลาดเพราะคุณจะไม่ตกข่าวที่คิดแล้วเคาะทุกวันส่งตรงถึงคุณตั้งแต่เวลา 19:30 นถึง 20:00 นโดยประมาณทางสถานีวิทยุในเครือกองทัพบก

0: สวัสดีค่ะรับชมข่าวในพระราชสำนักประจำค่ำนี้กับดิฉันอัศดาพรเขียวอ่อนค่ะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทอดพระเนตรการแสดงคอนเสิร์ตโอเปร่า Goes to Hollywood เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี
1: วันนี้เวลา 19:21 นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปยังหอประชุมใหญ่ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยเขตดินแดงกรุงเทพมหานครทอดพระเนตรการแสดงคอนเสิร์ตโอเปร่า Goes to Hollywood โดยศิลปินจากคณะนิวยอร์กซิตี้โอเปร่าในงานมหกรรมศิลปะการแสดงและดนตรีนานาชาติกรุงเทพครั้งที่28ซึ่งบริษัทอินเตอร์เนชั่นแนลคัลเจอรัลโปรโมชั่นจำกัดร่วมกับหน่วยงานต่างๆจัดขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบโดยปีนี้ได้นำการแสดงทางศิลปะวัฒนธรรมและดนตรีจากคณะการแสดงและศิลปินที่มีชื่อเสียงจากประเทศต่างๆทั่วโลกหลากหลายประเภททั้งโอเปร่าบัลเล่การแสดงร่วมสมัยการแสดงซิมโฟนีคอนเสิร์ตและละครเพลงมาจัดแสดงโดยมุ่งหวังให้กรุงเทพมหานครเป็นศูนย์กลางของศิลปะวัฒนธรรมของโลกสำหรับการแสดงถ่ายทอดบทเพลงโอเปร่าคลาสสิกผ่านท่วงทำนองอมตะทั้งลาโบแอมทูรันดอตและคาร์เมนที่ถูกนำไปใช้ขับเคลื่อนอารมณ์ในภาพยนตร์ฮอลลีวูดระดับตำนานเช่น The Godfather Bohemian Rhapsody และ Mission Impossibleทั้งยังมีการแสดงบทเพลงโอเปร่ายอดนิยมหลายบทเพลงโดยคณะโอเปร่าจากนครนิวยอร์กสหรัฐอเมริกาที่มีประวัติศาสตร์ยาวนานกว่า80ปีซึ่งได้รวมศิลปินนักร้องแนวหน้าและนักดนตรีระดับโลกที่มีความสามารถและได้รับการยกย่องในระดับสากลมานำพาผู้ชมไปค้นพบเบื้องหลังความประทับใจจากภาพยนตร์หลากหลายอารมณ์ภายใต้การอำนวยเพลงของคอนสแตนตินโอเบเรียนวิทยากรผู้อำนวยการบริหารและผู้อำนวยเพลงของคณะนิวยอร์กซิตี้โอเปร่าซึ่งถูกเสนอชื่อเข้าชิงรางวัลแกรมมี่ถึง4ครั้งโดยจะนำวงซิมโฟนีออร์เคสตราบรรเลงบทเพลงที่แสดงให้เห็นถึงความเป็นเลิศทางศิลปะในระดับสูงเมื่อจบการแสดงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลอากาศโทภักดีแสงชูโตผู้ช่วยราชเลขานุการในพระองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเชิญดอกไม้พระราชทานไปมอบแก่ผู้แทนศิลปินและวิทยากรทั้งนี้การจัดแสดงคอนเสิร์ตครั้งนี้จะทำให้ผู้รับชมรับฟังเปลี่ยนนิยามของการแสดงโอเปร่าที่หรูหราทรงพลังให้เข้าถึงได้ง่ายขึ้นตามแบบฉบับของชาวนิวยอร์กทั้งยังเป็นการส่งเสริมมิตรภาพและความเข้าใจระหว่างประเทศพร้อมทั้งมอบแรงบันดาลใจอันล้ำค่าแก่ศิลปินรุ่นใหม่ของไทยได้ชมการแสดงจากศิลปินระดับโลกทำให้คนรุ่นใหม่ไม่เพียงแต่ได้ชื่นชมความสำเร็จทางศิลปะเท่านั้นแต่ยังเป็นแรงผลักดันให้มุ่งมั่นสู่ความเป็นเลิศในเส้นทางสร้างสรรค์ของตนเองอีกด้วย
0: ประธานองคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปในการมอบปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏเขตภาคกลางและมหาวิทยาลัยสวนดุสิตประจำปีการศึกษา 2567 ถึง 2568 เป็นวันสุดท้ายวันนี้เวลา 9:09 น.พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลเอกสุรยุทธ์จุลานนท์ประธานองคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปยังหอประชุมสิริวรปัญญามหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมอำเภอเมืองนครปฐมจังหวัดนครปฐมในการมอบปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยสวนดุสิตประจำปีการศึกษา 2567 ถึง 2568โดยมีผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกปริญญาโทและปริญญาตรีจากมหาวิทยาลัยสวนดุสิตเข้ารับปริญญาบัตรรวม 1,447 คน มหาวิทยาลัยสวนดุสิตมุ่งสู่การเป็นสถาบันอุดมศึกษาที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะทางโดยขับเคลื่อนผ่าน5อัตลักษณ์สำคัญได้แก่อาหารการศึกษาปฐมวัยการพยาบาลและสุขภาวะอุตสาหกรรมบริการและกฎหมายและการเมืองอัตลักษณ์เหล่านี้เป็นฐานสำคัญในการจัดการศึกษาการวิจัยนวัตกรรมและบริการวิชาการเพื่อนำความรู้และทักษะไปใช้ประโยชน์ต่อวิชาชีพชุมชนและสังคมอย่างแท้จริงด้านการผลิตบัณฑิตมหาวิทยาลัยเน้นสร้างความพร้อมในการปฏิบัติงานจริงพัฒนาทั้งสมรรถนะทางวิชาชีพทักษะทางสังคมการสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีด้านการวิจัยได้สร้างองค์ความรู้และนวัตกรรมที่ตอบโจทย์ความต้องการผลงานของคณาจารย์ได้รับการยกย่องและได้รับรางวัลทั้งในระดับชาติและนานาชาตินอกจากนี้ยังบูรณาการเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนจนได้รับการจัดอันดับอยู่ในกลุ่ม301ถึง400ของโลกและเป็นอันดับที่10ของไทยพระอนุวงศ์และองคมนตรีเสด็จไปและไปในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาวันนี้ที่พระที่นั่งพิมานรัตยาพระบรมมหาราชวังเวลา7นาฬิกาหม่อมเจ้าศรีสว่างวงศ์ยุคลเสด็จไปในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาในการถวายภัตตาหารเช้าแด่พระพิธีธรรมจากวัดบวรนิเวศวิหารและวัดสะเกษกรุงเทพมหานครรวม8รูปพระพิธีธรรมเป็นคำเรียกพระสงฆ์ที่สวดพระอภิธรรมเกิดขึ้นในสมัยใดไม่มีบันทึกไว้เป็นหลักฐานที่ชัดเจนมีจำนวน4รูปพระมหากษัตริย์ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งวัดละ1สำรับสำรับละ4รูปในปัจจุบันมี10วัดได้แก่วัดระฆังโคสิตารามวัดประยุรวงศาวาสวัดราชสิทธารามวัดอนงคารามวัดบวรนิเวศวิหารวัดมหาธาตุยุวราชรังสิตวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามวัดสะเกษวัดสุทัศน์เทพวรารามและวัดจักรวรรดิราชาวาสเวลา11นาฬิกาพลอากาศเอกชลิตภุกผาสุของคมนตรีเป็นประธานในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาในการถวายภัตตาหารเพลแด่พระพิธีธรรมที่สวดพระอภิธรรมพระศพเป็นพระพิธีธรรมจากวัดจักรวรรดิราชาวาส4รูปวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามสี่รูปซึ่งในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มีพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพประจำทั้งกลางวันกลางคืนรับพระราชทานฉันเช้าวันละ8รูปรับพระราชทานฉันเพลวันละ8รูปและประโคมย่ำยามกำหนด100วันเวลา17นาฬิกาพลตรีหม่อมเจ้านวพันธ์ยุคลเสด็จไปในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาในการสวดพระอภิธรรมของพระพิธีธรรมมีทำนองในการสวดพระอภิธรรม2แบบคือแบบทั่วไปทำนองที่สวดในงานบำเพ็ญกุศลอุทิศแก่ผู้ตายที่เป็นบุคคลสามัญทั่วไปและแบบทำนองหลวงเป็นทำนองเฉพาะในงานพระบรมศพพระศพรวมทั้งข้าราชการหรือบุคคลที่ทำคุณประโยชน์แก่สังคมและประเทศชาติซึ่งพระมหากษัตริย์พระราชทานพระบรมราชานุเคราะห์ในการศพเรียกว่าศพในพระบรมราชานุเคราะห์ซึ่งเป็นพระพิธีธรรมที่สวดทำนองหลวงมีจำนวน10วัดดังกล่าวเวลา19นาฬิกาหม่อมเจ้าศรีสว่างวงศ์ยุคลเสด็จไปในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพเป็นพระพิธีธรรมจากวัดประยุรวงศาวาสและวัดอนงคารามจำนวน8รูป ทั้งนี้ตั้งแต่วันที่20กันยายน2569เป็นต้นไปพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้หน่วยงานหรือคณะบุคคลเป็นเจ้าภาพพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพผู้มีความประสงค์จะขอเป็นเจ้าภาพทำหนังสือเรียนเลขาธิการพระราชวังตามแบบฟอร์มที่กำหนดและนำส่งสำนักพระราชวังสามารถดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์หน่วยราชการในพระองค์ www.royaloffice.thหน่วยงานต่างๆได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงวันนี้ณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังเวลา10นาฬิกาสมาคมยานยนต์ไฟฟ้าไทยบริษัท PS Advance จำกัดสำนักงานอาชีวศึกษาจังหวัดสุราษฎร์ธานีและสมาคมผู้ปกครองและครูสวนกุหลาบวิทยาลัยในพระบรมราชูปถัมภ์ได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดมงคลชัยพัฒนาจังหวัดสระบุรีวัดปทุมคงคากรุงเทพมหานครสวดพระพุทธมนต์จบแล้วพระสงฆ์ทั้งนั้นสวดบทถวายพรพระต่อจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายพัฒหารเพลถวายผ้าไตรแด่พระสงฆ์เสร็จแล้วพระสงฆ์สดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 14.30 นาทีมูลนิธินวราชดำริอนุรักษ์ฝ่ายเนื้อคณะศิษย์เก่าคณะวิศวกรรมศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยรุ่น72นายพานุพงศ์วีระตันตยาพรพร้อมคณะและคณะผู้อบรมหลักสูตรผู้ช่วยผู้ตรวจราชการมืออาชีพสำนักนายกรัฐมนตรีพุทธศักราช2569ได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดต่างๆในกรุงเทพมหานครประกอบด้วยวัดเทวราชกุญชรวัดอินทรวิหารและวัดอ่างแก้ววัดพระธาตุช้างคำจังหวัดน่านวัดทุ่งแค้วจังหวัดแพร่วัดเปรมประชาจังหวัดปทุมธานีและวัดธงน้อยจังหวัดน่านสวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 17:00 นาฬิกาบริษัทเชอร์วัลอิเล็กทรอนิกส์เอ็นครอสเซอร์จำกัดบริษัทสมาร์ทแลนด์บุรพาจำกัดและบริษัทในเครือสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขสมุทรสงครามจำกัดคณะกรรมการตรวจสอบและติดตามการบริหารงานตำรวจสถานีตำรวจนครบาลบวรมงคลและนางภูนสุขนางสาวอภิรดีประธานราชนิกรพร้อมคณะได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดต่างๆในกรุงเทพมหานครประกอบด้วยวัดดาวดึงสารามวัดเทพศิรินทราวาสวัดพิชยยาติการามวัดทองธรรมชาติวัดดวงแขวัดบางบำรุวัดดาวดึงสารามและวัดเสวตฉัตรสวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาและเวลา 19 นาฬิกากองทุนการออมแห่งชาติได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดระฆังโคสิตารามกรุงเทพมหานคร4รูปและวัดพิกุลทองจังหวัดสิงห์บุรี4รูปคณะบุคคลและประชาชนไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชรราชธิดาอย่างต่อเนื่อง วันนี้ตลอดทั้งวันณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังมีคณะบุคคลและประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงอย่างต่อเนื่องอาทิสำนักงานเทศบาลตำบลหนองเบนจังหวัดนครสวรรค์คณะครูนักเรียนนักศึกษาสาขาวิชาการท่องเที่ยววิทยาลัยเทคนิคสัตหีบจังหวัดชลบุรีและองค์การบริหารส่วนตำบลละเม็ดจังหวัดสุราษฎร์ธานีด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจนานัปการเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนให้มีคุณภาพที่ดีและยั่งยืนพร้อมกันนี้ตลอดทั้งวันที่พระที่นั่งพิมานรัตยาพระบรมมหาราชวังประชาชนทั่วไปและคณะบุคคลเช่นคณะครูนักเรียนนักศึกษาสาขาวิชาการท่องเที่ยววิทยาลัยเทคนิคสัตหีบจังหวัดชลบุรีสำนักงานเทศบาลตำบลหนองเบนจังหวัดนครสวรรค์องค์การบริหารส่วนตำบลละเม็ดอำเภอชัยยาจังหวัดสุราษฎร์ธานีบริษัท PS Advance จำกัดและสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขสมัครสงครามจำกัดด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณที่ทรงปฏิบัติพระกรณียกิจอันเป็นประโยชน์ต่อประชาชนชาวไทยโดยพระราชทานความช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสผู้ต้องขังรวมถึงผู้ประสบอุทกภัยและภัยพิบัติเพื่อให้ประชาชนได้มีคุณภาพชีวิตที่ดีได้อย่างยั่งยืนสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติมหาวชิรโรตมังกูลสิริวิบูลราชกุมารทรงตั้งพระทัยสืบสานพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงต่อธรรมะพระราชทานใช้ความดีเป็นพลังสังคมเชื่อมหัวใจด้วยจิตอาสาพระราชทานอย่างมั่นคงติดตามได้ในสารคดีใต้ร่มพระบารมีวันนี้เสนอเป็นตอนที่2จากชีวิตที่มืดมนสู่แสงแห่งความหวังติดตามกับคุณสมพิษบุตรสาระค่ะ

0: สถานหญิงเชียงใหม่เป็นอีกหนึ่งสถานที่สะท้อนถึงพระมหากรุณาธิคุณพระเมตตาอันยิ่งใหญ่อันหาที่สุดมิได้จากสถาบันพระมหากษัตริย์ที่พร้อมพระราชทานโอกาสและความรักให้กับปวงประสบกรณิกรทุกคนอย่างเท่าเทียม
1: ภายใต้ร่มพระบารมีของพระมหากษัตริย์ไทยทุกพระองค์ทรงยึดมั่นแห่งอุดมการณ์ในการบำบัดทุกข์บำรุงสุขเพื่อความมั่นคงของชาติความสงบร่มเย็นชีวิตที่มีความสุขของอนาประชาราษฎร์เป็นที่ตั้งแห่งพระราชปณิธานและพระปณิธานโอกาสอาจเป็นเพียงคำหนึ่งคำแต่สำหรับผู้ที่เคยก้าวพลาดในชีวิตโอกาสอาจหมายถึงการเริ่มต้นชีวิตใหม่อีกครั้งเพราะการแก้ไขความผิดไม่ได้หมายถึงเพียงการลงโทษหากยังหมายถึงการฟื้นฟูจิตใจสร้างความหวังและเปิดหนทางให้ผู้คนที่หลงผิดสามารถกลับคืนสู่สังคมในฐานะคนดีได้อีกครั้งหนึ่งในภาพแห่งพระเมตตาได้ปรากฏขึ้นณทัณฑสถานหญิงเชียงใหม่จังหวัดเชียงใหม่เมื่อวันที่7สิงหาคม2569สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติมหาวชิโรตมังกูลสิริวิบูลราชกุมารเสด็จเป็นการส่วนพระองค์พร้อมด้วยเจ้าคุณพระสินีนาถพิลาศกัลยาณีไปส่งเยี่ยมและพระราชทานกำลังใจแก่ผู้ต้องขังหญิงภาพแห่งการเสด็จเยือนครั้งนี้จึงไม่ใช่เพียงภาพของการเยี่ยมเยียนแต่ได้สะท้อนถึงพระปณิธานในการสืบสานพระราชดำริและพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและส่งมุ่งมั่นสืบสานรักษาและต่อยอดโครงการพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาในการพระราชทานโอกาสแก่ผู้ที่ก้าวพลาดให้ได้ปรับเปลี่ยนตนเองและกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่าหนึ่งในเรื่องราวสำคัญที่ทรงรับฟังในวันนั้นคือการดำเนินงานโครงการธรรมนาวาวังใต้ร่มพระบารมีของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเพื่อทรงส่งต่อธรรมะพระราชทานช่วยผู้คนที่เวียนว่ายในห้วงทะเลแห่งความทุกข์สู่เรือหลวงแห่งธรรมอริยมรรคธรรมนาวาวังโครงการที่นำหลักธรรมมาสู่กระบวนการอบรมและพัฒนาพฤตินิสัยของผู้ต้องขังมุ่งให้ได้เรียนรู้ถึงแก่นแท้ของศาสนารู้จักพิจารณาจิตใจของตนเองและนำธรรมะไปประยุกต์ใช้กับชีวิตประจำวันทัณฑสถานหญิงเชียงใหม่อำเภอเมืองเชียงใหม่จังหวัดเชียงใหม่เป็นแห่งแรกที่ได้ดำเนินโครงการนี้เมื่อปีพุทธศักราช2567จากผู้เข้าร่วมการอบรมรุ่นแรกจำนวน373คนจนถึงปัจจุบันมีการฝึกอบรมผู้ต้องขังทุกกลุ่มแล้ว18ครั้งรวมทั้งสิ้น 3,667 คนผลที่เกิดขึ้นไม่ได้หยุดอยู่เพียงในห้องอบรมแต่ค่อยๆเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมสร้างระเบียบวินัยลดปัญหาความขัดแย้งและช่วยให้ผู้ต้องขังเรียนรู้ที่จะอยู่ร่วมกับผู้อื่นอย่างมีสติได้พระราชทานโอกาสให้ผู้ต้องขังหญิงได้ถวายการแสดงทั้งฟ้อนดอกกระมิงและโอละหนอเชียงใหม่รอยยิ้มและแววตาของผู้แสดงสะท้อนอีกด้านหนึ่งของชีวิตในเรือนจำด้านที่ยังมีความหวังยังมีความสามารถและยังมีคุณค่าในความเป็นมนุษย์ก่อนที่พระองค์ได้พระราชทานโอกาสให้ตัวแทนผู้ต้องขังหญิงได้กล่าวถึงความประทับใจจากการเข้าร่วมโครงการธรรมนาวาวัง
2: เมื่อตอนที่หนูใช้ชีวิตอยู่ข้างนอกหนูมักจะใช้ชีวิตด้วยการขาดสติระงับอารมณ์ไม่ได้หนูจึงต้องได้มารับโทษในเรือนจำตอนที่หนูเข้ามาแรกๆหนูไม่อยากจะทำอะไรเลยมีความรู้สึกท้อแท้สิ้นหวังเมื่อได้พบกับทางแสงสว่างคือธรรมนาวาวังหนูก็ได้ปรับเปลี่ยนตัวเองให้เป็นคนใหม่หนูเริ่มที่ฝึกอาชีพโดยการปักผ้าทั้งที่อยู่ข้างนอกหนูไม่เคยแม้ที่จะทั้งจับเข็มเลยแต่ตอนนี้หนูสามารถปักผ้าเป็นเรื่องราวปักตัวหนังสือปักการ์ตูนได้ทุกลวดลายตอนนี้หนูใช้สติในการปักผ้าหนูทำผ้าได้ดี

0: อผ้าหรือว่าหลักปฏิบัติค่ะออกไปใช้ชีวิตกับโลกภายนอกค่ะ
1: จากวันที่ชีวิตเคยถูกความผิดพลาดบดบังวันนี้โครงการธรรมนาวาวังกำลังทำหน้าที่เป็นเข็มทิศให้เธอได้เรียนรู้ที่จะได้เดินไปข้างหน้าหลักธรรมที่ได้รับการถ่ายทอดไม่ใช่เรื่องไกลตัวแต่เป็นสิ่งที่นำกลับมาใช้ในทุกขณะของชีวิตเมื่อรู้จักระลึกถึงพระรัตนตรัยและรู้จักทักอารมณ์ความเศร้าความโกรธและความสิ้นหวังจึงค่อยๆถูกแทนที่ด้วยสติและความเข้าใจจากธรรมะสู่การลงมือทำเพราะการเปลี่ยนแปลงชีวิตไม่ได้เกิดขึ้นจากจิตใจเพียงอย่างเดียวแต่ต้องมีทั้งความรู้ทักษะในการประกอบอาชีพสุขภาพที่ดีและความมั่นคงในการดำรงชีวิตตลอดจนการพระราชทานโอกาสในการเข้าถึงการดูแลสุขภาพอย่างเท่าเทียมผ่านโครงการพระราชทานปันสุขทำความดีเพื่อชาติศาสตร์กษัตริย์เพื่อยกระดับคุณภาพการรักษาพยาบาลให้ผู้ต้องขังได้รับบริการด้านสุขภาพอย่างทั่วถึงตามหลักมนุษยธรรมภาพกิจกรรมโครงการพระราชทานโคกหนองนาแห่งน้ำใจและความหวังกรมราชทัณฑ์ซึ่งเป็นโครงการที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงสืบสานพระราชปณิธานทรงน้อมนำหลักเกษตรทฤษฎีใหม่ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรมาต่อยอดและพระราชทานเป็นแนวทางแก่ผู้ต้องขังและผู้พ้นโทษให้สามารถพึ่งพาตนเองได้ภายหลังพ้นโทษอีกหนึ่งพระราชดำริสำคัญคือการส่งเสริมการฝึกอาชีพเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนกลับคืนสู่สังคมตั้งแต่งานทอผ้าไหมทอผ้าฝ้ายงานตัดเย็บการออกแบบเสื้อผ้างานปักงานหัตถกรรมต่างๆการทำอาหารการนวดแผนไทยและวิชาชีพอีกหลากหลายแขนงที่สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติทรงตั้งพระทัยสืบสานพระราชปณิธานและพระปณิธานสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาได้พระราชทานแนวทางการฝึกอาชีพเพื่อช่วยเหลือผู้ต้องขังให้กลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณภาพเพราะอาชีพคืออีกหนึ่งโอกาสของชีวิตโอกาสที่จะยืนได้ด้วยตนเองและเป็นเกราะสำคัญที่ช่วยลดการกลับไปกระทำผิดซ้ำแม้แต่ผู้ต้องขังที่เป็นมันดาและเด็กที่อยู่ร่วมกับมันดาภายในเรือนจำก็ได้รับการดูแลตามหลักการของข้อกำหนดกรุงเทพหรือ Bangkok Rule เพื่อให้เด็กแม้จะเติบโตขึ้นภายใต้ข้อจำกัดแต่ยังคงได้รับความรักการดูแลด้านสุขภาพและพัฒนาการที่เหมาะสมทั้งหมดนี้คือการมองเห็นความเป็นมนุษย์และเชื่อมั่นว่าทุกชีวิตมีคุณค่าและสมควรได้รับโอกาสอีกภาพการเสด็จไปยังวัดยางกวงวัดโบราณเก่าแก่ที่ได้รับการฟื้นฟูให้กลับมาเป็นศูนย์รวมทางจิตใจของชุมชนอีกครั้งสะท้อนถึงความมุ่งมั่นในพระทัยของสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติจากการทรงงานมาอย่างต่อเนื่องนั่นคือทรงสานต่อพระราชปณิธานของสมเด็จพระบรมชนกนาถใต้ร่มพระบารมีธรรมนาวาวังจากธรรมะสู่พลังของสังคมเกื้อกูลด้วยโครงการจิตอาสาพระราชทานจากหลักธรรมที่เคยเป็นเรื่องของการเรียนรู้ในห้องอบรมวันนี้ได้กลายเป็นพลังของเครือข่ายที่ขยายไปสู่หน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนสถานศึกษาสถานพยาบาลวัดและประชาชนทุกฝ่ายต่างร่วมใจกันน้อมนำหลักธรรมไปประยุกต์ใช้ในการดำเนินชีวิตการทำงานการศึกษาและการพัฒนาสังคมเพราะธรรมะไม่ได้อยู่เพียงในคำสอนแต่ธรรมะสามารถปรากฏได้ผ่านการลงมือทำความดีปรากฏได้ผ่านจิตสาธารณะที่มีความเสียสละมีเมตตาซึ่งกันและกันร่วมเป็นหนึ่งเดียวหัวใจจิตอาสาของคนในสังคมไทยอีกภาพหนึ่งแห่งความประทับใจที่เกิดขึ้นเมื่อสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติทรงประกอบอาหารเมนูข้าวผัดหมูบนรถประกอบอาหารเพื่อพระราชทานแก่ประชาชนที่มาเฝ้ารับเสด็จภาพแห่งพระเมตตาและความใกล้ชิดครั้งนี้สร้างความปลื้มปิติแก่ประชาชนและผู้เข้าร่วมกิจกรรมอย่างยิ่งวันนี้พระองค์ทีในความทรงจำของคนไทยทรงเจริญพระชนมายุและทรงเติบใหญ่พร้อมกับพระภารกิจที่สะท้อนถึงความรับผิดชอบความเสียสละการบำเพ็ญประโยชน์เพื่อส่วนรวมพระราช

0: จริยวัตรอันอ่อนโยนมีเมตตาแก่ปวงชนชาวไทยอย่างเท่าเทียมโดยไม่ทรงถือพระองค์พระองค์จึงทรงเป็นที่รักที่ชื่นชมของปวงประสบกรณิกรชาวไทยมาโดยตลอดสมดังนามพระราชทานจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเมื่อวันที่5พฤษภาคม2562ในการพระราชพิธีบรมราชาภิเษกได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สถาปนาและเฉลิมพระนามเป็นสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติมหาวชิโรตมังกูลสิริวิบูลราชกุมารซึ่งเป็นพระนามที่มีความหมายถึงผู้เป็นแสงสว่างทางปัญญาและเป็นที่พึ่งให้กับปวงชนอย่างแท้จริง
1: แต่เนื้อสิ่งใดที่สุดนั่นคือทุกครั้งที่สายธารแห่งพระมหากรุณาธิคุณแห่งสถาบันพระมหากษัตริย์ได้เดินทางมาจนถึงสถานที่นั่นคือความเข้มแข็งและการต่อยอดไปสู่จุดหมายที่สำคัญและรอคอยเวลาอย่างมีความสุขที่จะก้าวเดินออกไปสู่สังคมอย่างสง่างามทั้งหมดนี้คือความสุขของคนไทยและความภาคภูมิใจที่เรามีสถาบันพระมหากษัตริย์สวัสดีค่ะ
2: จบข่าวในพระราชสำนักประจำค่ำนี้แล้วค่ะขอบพระคุณทุกท่านสำหรับการติดตามดิฉันอัศดาพรเขียวอ่อนพร้อมทีมข่าวลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
3: ที่นี่สถานีวิทยุเจเรทหารสื่อสาร2คลื่นความถี่ FM 103 MHz สถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

0: ถานีวิทยุเจเรต้าหาร432ความถี่ FM 103 MHz เสนอข่าวจากศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบก
1: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
2: รับฟังข่าวต้นชั่วโมงเวลา 21:00 นกับผมธีรบุตรชุ่มจิตครับเกิดเหตุเพลิงไหม้2แห่งเมื่อช่วงบ่ายที่ผ่านมาที่โรงเรียนย่านบางขุนเทียนและห้องแถวเก่าในซอยเจริญกรุง13เจ้าหน้าที่ควบคุมเพลิงได้แล้วสักครู่กลับมาติดตามครับ
3: อาการเจ็บแปลบที่หัวใจอาจไม่ใช่เพราะอกหักถ้าเหนื่อยง่ายเหนื่อยเร็วเวลาขึ้นบันไดหรือแน่นหน้าอกรีบมาพบแพทย์เถอะครับคุณอาจมีโรคหลอดเลือดหัวใจตีบรักษาได้ด้วยการทำบอลลูนขยายหลอดเลือดหัวใจโดยไม่ต้องผ่าตัดศูนย์หัวใจ24ชั่วโมงโรงพยาบาลรามคำแหง
4: เลอา
5: สมุนไพรเลอาจาวร
4: สบู่สมุนไพรเลอาจาวรสเหมือนเสกสมุนไพรเข้าผิวเลยจ้ะให้หน้านี่ดูใสปึ้งพริกไทยปิวสิวนี่หายเลยจ้าเสกผิวใหม่ใสออร่ามี3สูตรที่ตั้มจาวรส
3: อาการเจ็บแปลบที่หัวใจอาจไม่ใช่เพราะอกหักถ้าเหนื่อยง่ายเหนื่อยเร็วเวลาขึ้นบันไดหรือแน่นหน้าอกรีบมาพบแพทย์เถอะครับคุณอาจมีโรคหลอดเลือดหัวใจตีบรักษาได้ด้วยการทำบอลลูนขยายหลอดเลือดหัวใจโดยไม่ต้องผ่าตัดศูนย์หัวใจ24ชั่วโมงโรงพยาบาลรามคำแหง
4: เลอา
5: สมุนไพร
4: สบู่สมุนไพรเลอาจาวรสเหมือนเสกสมุนไพรเข้าผิวเลยจ้ะให้หน้านี่ดูใสปึ้งพริกไทยปิวสิวนี่หายเลยจ้าเสกผิวใหม่ใสออร่ามี3สูตรที่ตั้มจาวรส
6: เสียวฟันอะ
7: ยังทนเสียวฟันกันอยู่ทำไมเปลี่ยนมาใช้ยาสีฟันที่เห็นผลจริงดีกว่า
8: เสียวฟัน

0: ุ้มจริงเพราะเห็นผลจริงเซนโซไดช่วยลดเสียฟัน24ชั่วโมงเซนโซไดเปลี่ยนเลย
1: ยาองค์ผสมกิเก้ตราไซทองสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติช่วยขับเสมหะรสชาติดีชุ่มคอ
2: เมื่อเวลาประมาณ 15:45 นเกิดเหตุเพลิงไหม้อาคารโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยนนทขออภัยครับโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยธนบุรีถนนกาญจนาพิเศษเขตบางขุนเทียนที่เกิดเหตุเป็นอาคาร4ชั้นภายในโรงเรียนเจ้าหน้าที่เร่งใช้น้ำเข้าดับไฟกระทั่งสามารถควบคุมเพลิงไหม้ไว้ได้โดยใช้เวลาไม่ถึง1ชั่วโมงมีผู้ได้รับบาดเจ็บจำนวน1รายเป็นชายมีอาการสำลักควันทราบต่อมาว่าเป็นอาจารย์ที่ขึ้นไปยังจุดเกิดเหตุเพื่อพยายามดับไฟนอกจากนี้มีห้องเรียนถูกเพลิงไหม้ได้รับความเสียหาย2ห้องส่วนสาเหตุอยู่ระหว่างการสอบสวนช่วงเวลาไล่เลี่ยกันเกิดเพลิงไหม้อาคารห้องแถวเก่าในซอยเจริญกรุง13ซึ่งใช้เวลาไม่นานสามารถควบคุมเพลิงไว้ได้มีรายงานว่าอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนได้รับบาดเจ็บกระจกบาด1รายโดยนายชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์พบว่าอาคารดังกล่าวเป็นตึกแถวเก่าที่ไม่มีผู้อาศัยเวิ้งนครเกษมและอยู่ในโครงการรื้อถอนและปรับปรุงพื้นที่ซึ่งมีการล้อมรั้วไว้แล้วเหตุการณ์ครั้งนี้ไม่มีประชาชนหรือผู้พักอาศัยได้รับบาดเจ็บนนทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยให้สัมภาษณ์ถึงกรณีลงนามในคำสั่งกระทรวงมหาดไทยให้เนรเทศนายยาคอฟโอฮยอนสัญชาติอิสราเอลออกนอกราชอาณาจักรหลังส่งข้อความข่มขู่ผู้เสียหายว่าเป็นตามระเบียบใหม่ของสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการเนรเทศปี2569ว่าด้วยการกระทำใดๆที่มีพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ที่คนต่างชาติจะกระทำต่อคนไทยเป็นสิ่งที่เป็นอันตรายต่อความมั่นคงและพี่น้องประชาชนก็จะสามารถเนรเทศออกจากประเทศเป็นการกระชับการใช้กฎหมายให้มีความเด็ดขาดและรวดเร็วมากขึ้นทั้งนี้ไทยอยากได้นักท่องเที่ยวเข้ามาจำนวนมากแต่เมื่อเข้ามาแล้วต้องเคารพกฎหมายเคารพคนไทยเคารพขนบธรรมเนียมประเพณีวัฒนธรรมไทย
3: ขับรถด้วยความระมัดระวังลดโอกาสพลาดพลั้งตลอดเส้นทางปลอดภัย
2: รับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 22:00 นธีรบุตรชุ่มจิตศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีครับ
4: จบการเสนอข่าวจากสถานีวิทยุเครือข่ายกองทัพบก
5: โอ้ยชีวิตลำบากแท้แค่กินน้ำเย็นก็เสียวกินกาแฟร้อนก็จี๊ดฟันจะพังหมดปากแล้วเนี่ย
6: ก็พี่เล่นกินกาแฟวันละตั้งหลายแก้วแถมใส่ฟันปลอมอีกจะไม่เสียวได้ยังไงล่ะ
5: แล้วจะให้ทำยังไงล่ะน้องจะให้เลิกกินกาแฟเหรอพี่ทำใจไม่ได
6: ้งั้นพี่ต้องลองนี่เลยยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำหงฟ้าสมุนไพรไทยแท้ๆมากกว่า10ชนิดสูตรลับตำรับไทยไม่เจือสีสังเคราะห์อ่อนโยนต่อช่องปากใช้ได้ทุกวันเลยนะ
5: อ้าวสมุนไพรอย่างเดียวแล้วพี่มีฟันผุจะเอาอยู่เหรอ
6: เขายังมีฟลูออไรด์ด้วยพี่ช่วยป้องกันฟันผุแถมเป็นยาสีฟันชนิดน้ำเข้าถึงทุกซอกทุกมุมเหมาะมากสำหรับคนใส่ฟันปลอมหรือคนที่ดื่มชากาแฟทุกวัน
5: อ๋อแบบนี้นี่เองฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟได้สบาย
6: แล้วยังช่วยลดแบคทีเรียในช่องปากลดกลิ่นปากดูแลเหงือกให้แข็งแรงและช่วยลดอาการเสียวฟันได้อีกด้วย
5: ดีขนาดนี้พี่ต้องลองแล้วล่ะแต่ราคาจะแพงไหมเนี่ย
6: พอดีเลยวันนี้มีโปรโมชั่นพิเศษยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำขนาด250มิลลิลิตร4ขวดราคาเพียง799บาทแต่ถ้าโทรสั่งตอนนี้แถมฟรีขนาด100มิลลิลิตรอีก2ขวดรวมทั้งหมด6ขวด
7: โอ้โห6ขวด799ถูกกว่ากาแฟพี่อีก
6: รีบโทรเลยนะพี่026660053ย้ำอีกครั้ง026660053โปรโมชั่นพิเศษมีจำนวนจำกัดหมดแล้วหมดเลยต้องรีบโทรก่อนของหมด
5: หงฟ้าฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟกี่แก้วก็ไม่กลัวเสียว

0: ถานีวิทยุเจเรต้าหารสื่อสาร2ความถี่ FM 103 MHz เสนอข่าวจากศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบก
1: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
2: รับฟังข่าวช่วงสุดท้ายเวลา 22:00 น.กับผมธีรบุตรชุ่มจิตครับนายกรัฐมนตรีย้ำภูมิใจไทยไม่เกี่ยวคดีหัวสว.หลังฝ่ายค้านเปิดความเชื่อมโยงต่อเนื่องสักครู่กลับมาติดตามครับ
3: ดื่มเย็นก็เสียวทานร้อนก็เสียวบางทีอยู่เฉยๆก็ยังเสียว
4: เสียวอะไรหรอครับ
3: เสียวฟันค่ะแต่ยาสีฟันลดการเสียวฟันเท่าที่เคยเจออ่ะแพงจังเลยค่ะ
4: งั้นผมแนะนำยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันที่ราคาไม่แพงเลยครับยังขนาด70กรัม120บาทใช้ได้นานเกือบ6เดือนตกวันละไม่ถึงบาทเพราะใช้แค่นิดเดียวลดเสียวฟันอย่างได้ผลในราคาที่แสนประหยัดด้วยยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันสิครับ
3: โหดีจังเลยค่ะ
5: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด

0: ดับกลิ่นเต่ารักแร้ไม่ดำหอมนาน24ชั่วโมงใช้ Blue Rose Roll On ซองจากจุฬาเฮิร์บซื้อเลยที่ 7-Eleven
1: ลูกไม่สบายเป็นไข้ต้องกินยาลดไข้
2: ยาแล้วลืมเขย่าขวดลูกจะได้ยาครบไหมเนี่ย
1: ไม่ต้องห่วงแม่เพราะเทมปราเป็นยาน้ำเชื่อมใสไม่มีตะกอนไม่ต้องเขย่าขวด
3: เทมปราคิดส์ยาน้ำบรรเทาปวดลดไข้พาราเซตามอลรับประทานง่ายไม่ต้องเช็คเมื่อลูกเป็นไข้วางใจเทมปราอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยายาสามัญประจำบ้าน
4: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบเน็ตทุกสูตรสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
5: นันทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวถึงกรณีที่พรรคประชาชนตั้งข้อสังเกตคณะอนุกรรมการวินิจฉัยชุดที่36ที่พิจารณาคดีหัวสว.ผ่านหลักสูตรการพัฒนาการเมืองและการเลือกตั้งระดับสูงหรือพตส.โดยเห็นว่าเป็นการผูกเรื่องไปเรื่อยทางที่ดีนายพฤทธิ์วัชรศิลป์ส.ส.พรรคประชาชนควรจะตอบนายณภินทร ศรีสรรพางรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีในประเด็นที่พาดพิงเรื่องหัวสว.ให้ได้เสียก่อนแพ้แล้วอย่าไปผ่านที่อื่นเป็นผู้แทนราษฎรต้องมีวุฒิภาวะยืนยันอีกครั้งพรรคภูมิใจไทยไม่เกี่ยวกับคดีหัวสว.สำหรับการอภิปรายร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2570ในวาระที่2และวาระที่3วันที่7ถึง9กันยายนนี้ไม่ได้กำชับส.ส.ของพรรคในเรื่องใดเพราะเป็นหน้าที่อยู่แล้วแม่ทัพภาคที่3เยือนสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวเชื่อมความสัมพันธ์กองทัพประสานความร่วมมือสร้างความมั่นคงและความสงบเรียบร้อยตามแนวชายแดนไทยลาวคุณธมลรัตน์ขันธวินาหุรายงานครับ

0: พลโทวรเทพบุญยะแม่ทัพภาคที่3พร้อมด้วยหน่วยความมั่นคงฝ่ายไทยเดินทางเยือนสปป.ลาวโดยได้เยี่ยมคำนับกับพลตรีวันทองบุตรวงศ์รองหัวหน้ากรมใหญ่เสนาธิการกองทัพประชาชนลาวและหัวหน้าฝ่ายความมั่นคงของสปป.ลาวโดยมีการประชุมหารือแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารแก้ไขปัญหาความมั่นคงชายแดนปัญหาภัยคุกคามรูปแบบใหม่ระหว่าง2ประเทศโดยเฉพาะปัญหาด้านยาเสพติดการลักลอบเข้าเมืองโดยผิดกฎหมายสินค้าหนีภาษีและการกระทำผิดกฎหมายอื่นๆตามแนวชายแดนรวมถึงมิจฉาชีพหรือสแกมเมอร์เพื่อความมั่นคงและความสงบเรียบร้อยของทั้งสองประเทศอีกทั้งยังเป็นการพบปะพัฒนาความสัมพันธ์ระหว่างผู้นำหน่วยทหารและชุดประสานงานของทั้งสองประเทศให้มีความคุ้นเคยแน่นแฟ้นกันมากยิ่งขึ้นสามารถประสานงานกันได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพตอบสนองต่อการแก้ไขปัญหาต่างๆได้ทันเวลาธมลรัตน์ขันธวินหุรายงานค่ะ
1: ติดตามผลฟุตบอลไทยลีกและฟุตบอลชิงแชมป์เอเชียยู20รอบคัดเลือกได้จากคุณอภินันท์อภิบาลศรีครับ
2: ฟุตบอลไทยลีกสัปดาห์เปิดฤดูกาลวันนี้3คู่จบลงแล้วทุกคู่ผลมีดังนี้นะครับลำพูนวอริเออร์สพ่ายให้กับอุทัยธานี FC ที่เหลือ10คนในช่วงท้ายเกม1ประตูต่อ4ครับสุโขทัย FC เล่นในบ้านพ่ายบุรีรัมย์ยูไนเต็ดแชมป์เก่า1ประตูต่อ3และอยุธยายูไนเต็ดพบกับราชบุรีนะครับคู่นี้ต้องเลื่อนการแข่งขันไปชั่วโมงครึ่งก่อนจะจบด้วยเจ้าบ้านอยุธยายูไนเต็ดเอาชนะราชบุรี FC 2ประตูต่อ1นะครับส่วนผลฟุตบอลชิงแชมป์เอเชียรุ่นอายุไม่เกิน20ปีรอบเข้าเลือกกลุ่ม F นะครับทีมชาติไทยพ่ายให้กับอิรัก1ประตูต่อ3นะครับแต่ทั้ง2ทีมก็ผ่านเข้าสู่รอบสุดท้ายแล้วนะครับส่วนพรีเมียร์ลีกอังกฤษนะครับคู่ดึก1คู่นะครับ 4:30 นอาร์เซนอลจะพบกับเชลซีครับอภินันท์อภิบาลศรีรายงาน
3: สร้างกิจวัตรที่ดีทุกวันโดยการตั้งเวลาเข้านอนและตื่นนอนจะช่วยให้ร่างกายจดจำและปรับสมดุลการนอนได้ดีขึ้นศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกขอให้ทุกคนพักผ่อนอย่างมีความสุขนะคะ
1: รับฟังข่าวครั้งต่อไปวันพรุ่งนี้เวลา 6:00 นที่ระบุชุ่มจิตศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนราตรีสวัสดิ์ครับ
4: จบการเสนอข่าวจากสถานีวิทยุเครือข่ายกองทัพบก
5: โอ้ยชีวิตลำบากแท้แค่กินน้ำเย็นก็เสียวกินกาแฟร้อนก็จี๊ดฟันจะพังหมดปากแล้วเนี่ย
6: ก็พี่เล่นกินกาแฟวันละตั้งหลายแก้วแถมใส่ฟันปลอมอีกจะไม่เสียวได้ยังไงล่ะ
5: แล้วจะให้ทำยังไงล่ะน้องจะให้เลิกกินกาแฟเหรอพี่ทำใจไม่ได
6: ้งั้นพี่ต้องลองนี่เลยยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำหงฟ้าสมุนไพรไทยแท้ๆมากกว่า10ชนิดสูตรลับตำรับไทยไม่เจือสีสังเคราะห์อ่อนโยนต่อช่องปากใช้ได้ทุกวันเลยนะ
5: อ้าวสมุนไพรอย่างเดียวแล้วพี่มีฟันผุจะเอาอยู่เหรอ
6: เขายังมีฟลูออไรด์ด้วยพี่ช่วยป้องกันฟันผุแถมเป็นยาสีฟันชนิดน้ำเข้าถึงทุกซอกทุกมุมเหมาะมากสำหรับคนใส่ฟันปลอมหรือคนที่ดื่มชากาแฟทุกวัน
5: อ๋อแบบนี้นี่เองฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟได้สบาย
6: แล้วยังช่วยลดแบคทีเรียในช่องปากลดกลิ่นปากดูแลเหงือกให้แข็งแรงและช่วยลดอาการเสียวฟันได้อีกด้วย
5: ดีขนาดนี้พี่ต้องลองแล้วล่ะแต่ราคาจะแพงไหมเนี่ย
6: พอดีเลยวันนี้มีโปรโมชั่นพิเศษยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำขนาด250มิลลิลิตร4ขวดราคาเพียง799บาทแต่ถ้าโทรสั่งตอนนี้แถมฟรีขนาด100มิลลิลิตรอีก2ขวดรวมทั้งหมด6ขวด
7: โอ้โห6ขวด799ถูกกว่ากาแฟพี่อีก
6: รีบโทรเลยนะพี่026660053ย้ำอีกครั้ง026660053โปรโมชั่นพิเศษมีจำนวนจำกัดหมดแล้วหมดเลยต้องรีบโทรก่อนของหมด
5: หงฟ้าฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟกี่แก้วก็ไม่กลัวเสียว

0: เมื่อพูดถึงความสุจริตมักเข้าใจกันว่าหมายถึงความซื่อสัตย์หรือซื่อตรงแต่แท้ที่จริงมีความหมายกว้างกว่านั้นมากคำว่าสุจริตหมายถึงความประพฤติดีปฏิบัติชอบทั้งกายวาจาใจกล่าวคือการกระทำคำพูดและความคิดจะต้องเป็นไปในทิศทางที่ดีที่ถูกต้องทุกอย่างด้วยเหตุนี้ทุกคนที่มีความสุจริตแท้จึงไม่สามารถกระทำทุจริตได้เลยพระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานณพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตเมื่อวันที่6มิถุนายนพุทธศักราช2567
1: สวัสดีครับคุณผู้ฟังทุกท่านครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการเทิดเกล้าชาวไทยในเวลา 00:00 นตรงถึง 00:30 นของทุกค่ำคืนทางสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก122สถานีทั่วประเทศทั้งระบบ FM และ AM อำนวยการผลิตโดยกรมกิจการพลเรือนฐานบกครับค่ำคืนนี้ก็พบกับผมบุญยฤทธิ์ฉิมพิมลผู้ดำเนินรายการก็จะอยู่เป็นเพื่อนกับคุณผู้ฟังคนนอนดึกพร้อมกับสาระน่ารู้ต่างๆที่จะได้นำมาให้คุณผู้ฟังได้รับฟังกันคุณผู้ฟังครับวันนี้ตรงกับวันจันทร์ที่7กันยายน2569ความคิดนั้นเป็นแม่บทใหญ่ของคำพูดและการกระทำเพราะกิจที่จะทำคำที่จะพูดทุกอย่างล้วนสำเร็จมาจากความคิดการคิดก่อนพูดและคิดก่อนทำจึงช่วยให้บุคคลสามารถยับยั้งคำพูดที่ไม่สมควรหยุดยั้งการกระทำที่ไม่ถูกต้องพูดและทำแต่สิ่งที่จะสำฤทธิ์ผลเป็นประโยชน์และเป็นความเจริญวันนี้ใครจะกล่าวเสริมแก่ท่านทั้งหลายว่าคำพูดที่กล่าวออกไปหลังจากที่ได้พิจารณาไตร่ตรองอย่างกว้างขวางและรอบคอบแล้วย่อมถือเป็นสัจวาจาที่แสดงถึงความตั้งใจจริงที่บุคคลตั้งไว้แก่ตัวและผู้อื่นผู้พูดจึงผูกพันบังคับตัวเองให้มั่นอยู่ในสัจวาจานั้นสิ่งใดที่พูดว่าจะทำหรือจะงดเว้นต้องทำให้ได้โดยเคร่งครัดและครบถ้วนหาไม่จะกลายเป็นคนกลับกรอกไม่มีความมั่นคงในคำพูดและการกระทำทำให้ไม่มีผู้ไว้วางใจไม่อาจทำให้งานให้ตนเองประสบผลสำเร็จที่ดีได้ผู้หนักแน่นในสัจจะพูดอย่างไรทำอย่างนั้นจึงจะได้รับความสำเร็จพร้อมทั้งความศรัทธาเชื่อถือและความยกย่องสรรเสริญจากคนทุกฝ่ายการพูดแล้วทำคือพูดจริงทำจริงจึงเป็นปัจจัยสำคัญในการส่งเสริมเกียรติคุณของบุคคลให้เด่นชัดและสร้างเสริมความดีความเจริญให้เกิดขึ้นทั้งแก่บุคคลและส่วนรวมพระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยประจำปีการศึกษา2539 10กรกฎาคมพุทธศักราช2540จากพระบรมราโชวาทข้างต้นนี้สิ่งที่คุณผู้ฟังหรือว่าพี่น้องประชาชนชาวไทยจะได้น้อมนำเอาสาระสำคัญของพระบรมราโชวาทนะครับเพื่อไปใช้เป็นขวัญกำลังใจเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจหรือว่าเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตนะครับก็จะมีอยู่3ประเด็นประเด็นแรกก็คือการรักษาคำพูดผู้ที่มั่นคงในความสัตย์จริงพูดสิ่งใดไว้ก็ทำได้ตามจริงอย่างที่พูดประการที่2ครับความสำเร็จและก็ความน่าเชื่อถือเพราะว่าการกระทำที่สอดคล้องกับคำพูดจะสร้างความศรัทธาความไว้วางใจและการยอมรับจากผู้อื่นส่วนประเด็นที่3ก็คือเรื่องของเกียรติคุณของบุคคลบอกว่าการพูดจริงทำจริงเป็นพื้นฐานที่สำคัญที่จะช่วยเสริมสร้างเกียรติยศและก็ชื่อเสียงอันดีงามให้ปรากฏชัดเจนและอีกหนึ่งพระบรมราโชวาทความว่าจะพูดถึงวิธีปฏิบัติงานโดยแยบคายข้อแรกจะต้องสร้างศรัทธาให้มีขึ้นก่อน เพราะศรัทธาคือความเชื่อมั่นในประโยชน์ของงานนั้นเป็นจุดเริ่มต้นของการปฏิบัติคือทำให้มีการปฏิบัติด้วยใจในทันทีแม้ก่อนที่จะลงมือทำดังนั้นไม่ว่าจะทำการใดๆจึงต้องสร้างศรัทธาขึ้นก่อนการสร้างศรัทธานั้นจะจำเป็นนะครับจะต้องทำให้ถูกต้องด้วยศรัทธาที่พึงประสงค์จะต้องไม่เกิดความเชื่อง่ายใจอ่อนปราศจากเหตุผลหากจะต้องเกิดขึ้นจากความเพ่งพินิจพิจารณาใคร่ควรแล้วด้วยความคิดจิตใจที่หนักแน่นสมบูรณ์ด้วยเหตุผลจนเห็นท่องแท้ถึงคุณค่าและประโยชน์อันแท้จริงในผลของการปฏิบัติที่จะบังเกิดตามมาคัดกรองตัดตอนนะครับจากพระบรมโชวาทนะครับของในหลวงรัชกาลที่9ที่พระราชทานในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของมหาวิทยาลัยรามคำแหงเมื่อวันที่12มีนาคม2524โดยใจความสำคัญนะครับก็เป็นการเน้นย้ำในเรื่องของการสร้างศรัทธาที่ประกอบด้วยปัญญาและเหตุผลเพื่อเป็นจุดเริ่มต้นแล้วก็เป็นแรงขับเคลื่อนนะครับในการทำงานให้ประสบความสำเร็จอย่างแท้จริงเพราะฉะนั้นนะครับก็สามารถที่จะนำไปเป็นแนวทางนะครับในการประยุกต์ใช้ในการดำเนินชีวิตนะครับไม่ว่าจะเป็นการท่านบอกว่าก่อนที่จะเริ่มโครงการหรือเป้าหมายใหม่ๆนะครับอันนี้ก็ต้องถามตัวเองก่อนนะครับว่าเรานี่เชื่อมั่นในสิ่งที่จะทำมากน้อยขนาดไหนแล้วก็ในเรื่องของยุคข้อมูลข่าวสารนะครับก็ก่อนที่จะเชื่อข่าวสารอะไรนะครับก็ขอให้ได้คิดพิจารณาอย่าไปเชื่อตามกระแสโดยไม่มีหลักฐานรองรับแล้วก็สุดท้ายก็คือไม่ว่าจะเป็นการเรียนการทำงานหรือการลงทุนก็ให้ศึกษาให้ชัดเจนนะครับเพราะฉะนั้นคุณผู้ฟังหรือว่าพี่น้องประชาชนท่านใดนะครับที่ต้องการความสำเร็จในชีวิตในด้านต่างๆโดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องของการทำงานก็ลองคิดพิจารณาแล้วก็เลือกเอาไปใช้นะครับในการดำเนินชีวิตของแต่ละท่านเพราะว่าความสำเร็จเริ่มต้นจากศรัทธาที่เชื่อมั่นในคุณค่าของงานและต้องเป็นศรัทธาที่กลั่นกรองแล้วด้วยปัญญาและเหตุผลคุณฟังครับในช่วงนี้เราก็ไปพักฟังเพลงก่อนครับแล้วก็กลับมาพบกันในช่วงที่2ช่วงวันนี้ในอดีตครับ

กลับเข้าสู่ช่วงที่2ของรายการเทือกเล่าชาวไทยนะครับช่วงวันนี้ในอดีตนะครับซึ่งทุกๆเหตุการณ์เกิดขึ้นนะครับตรงกับวันที่7กันยายนในปีต่างๆซึ่งก็มีทั้งเหตุการณ์ที่มีความสำคัญของโลกแล้วก็ของประเทศไทยเริ่มเหตุการณ์แรกนะครับก็คือวันที่7กันยายนพุทธศักราช2352พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชเสด็จสวรรคตสิริพระชนมายุ73พรรษาปฐมกษัตริย์แห่งราชวงศ์จักรีนะครับซึ่งพระองค์ท่านนะครับทรงพระราชสมภพเมื่อวันที่20มีนาคมพุทธศักราช2279ในสมัยของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวบรมโกศเป็นบุตรคนที่4ของสมเด็จพระปฐมบรมมหาราชชนกนะครับกับพระอัครชายายกทรงประสูติเป็นสามัญชนนะครับมีพระนามว่าทองด้วงประสูติที่กรุงศรีอยุธยาเข้ารับราชการแล้วก็ได้ดำรงตำแหน่งพระยายมราชภายหลังที่เสียกรุงครั้งที่2นะครับในปี2310ทรงเข้าร่วมกับกองทัพกู้ชาติของสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชแล้วก็ได้รับการโปรดเกล้าแต่งตั้งนะครับให้เป็นเจ้าพญาจักรีแล้วก็เลื่อนบรรณาศักดิ์เป็นเจ้าพญามหากษัตริย์ศึกภายหลังจากที่สมเด็จพระเจ้าตากสินนะครับสถาปนากรุงธนบุรีจนเริ่มเป็นปึกแผ่นแล้วในปี2324นะครับก็ได้เกิดการจลาจลขึ้นนะครับก็คือพญาสันกับพวกได้ก่อกบฏยกพลเข้ามาในกรุงธนบุรีจับกุมพระเจ้าตากสินแล้วก็พ่อบรมสารุวงศ์รวมทั้งข้าราชการผู้ใหญ่อื่นๆเมื่อเจ้าพญามหากษัตริย์ศึกนะครับซึ่งกำลังไปทำศึกที่เมืองเขมรได้ทราบข่าวก็ยกทัพกลับมาที่กรุงธนบุรีจับกุมตัวพญาสันซึ่งสมเด็จพระเจ้าตากสินแล้วก็ข้าราชการฝ่ายที่คิดกบฏทั้งหมดนำไปสังหารแล้วก็สำเร็จโทษจากนั้นก็เสด็จปราบดาภิเษกขึ้นครองราชนะครับเมื่อวันที่6เมษายน2325แล้วก็ทรงโปรดเกล้าให้ย้ายราชธานีนะครับจากฝั่งตะวันตกของแม่น้ำเจ้าพระยาหรือว่าฝั่งธนบุรีนะครับมาฝั่งตะวันออกแล้วก็ทรงสถาปนากรุงรัตนโกสินทร์ต่อมานะครับวันที่7กันยายนพุทธศักราช2365ประเทศบราซิลนะครับก็ประกาศเอกราชนะครับอย่างเป็นทางการหลุดพ้นจากการปกครองของประเทศโปรตุเกสการประกาศอิสรภาพของบราซิลนั้นนะครับก็เริ่มต้นขึ้นนะครับหลังจากเหตุการณ์ทางการเมืองและการทหารหลายครั้งที่นำไปสู่การแยกตัวของราชอาณาจักรบราซิลออกจากสหราชอาณาจักรโปรตุเกสบราซิลและอันกาเวสก็มีการเฉลิมฉลองนะครับในวันที่7กันยายนซึ่งเป็นวันที่ในปีก็คือคริสตศักราช1822เมื่อเจ้าชายเปโดรนะครับแห่งปรากันซ่านะครับประกาศอิสรภาพจากโปรตุเกสเสริมลำธารอิปิรังกานะครับการประกาศครั้งนั้นนะครับก็เป็นที่รู้จักก็คือเรียกชื่อกันนะบอกว่าเสียงร้องแห่งอิปิรังกานะครับซึ่งการรับรองอย่างเป็นทางการจากโปรตุเกสนี่ก็เกิดขึ้นนะครับในสนธิสัญญาริโอเดจาเนโรนะครับซึ่งลงนามในปีคริสตศักราช1825 7กันยายนพุทธศักราช2445ประกาศใช้ธนบัตรแบบแรกของไทยเป็นธนบัตรหน้าเดียวนะครับมี5ราคาก็คือ5บาท10บาท20บาท100บาทและ 1,000 บาทพิมพ์โดยบริษัทโทมัสเดลารูนะครับแห่งอังกฤษมีอักษรแจ้งเป็นมูลค่าเป็นภาษาไทยจีนอังกฤษและมลายูต่อมานะครับวันที่7กันยายนพุทธศักราช2488ได้เปลี่ยนชื่อประเทศไทยอีกครั้ง
กลับไปใช้ชื่อสยามในภาษาอังกฤษก็มีประกาศของสำนักนายกรัฐมนตรีนะครับว่าด้วยรัฐนิยมใช้ชื่อประเทศประชาชนและสัญชาติลงวันที่24มิถุนายน2483ซึ่งในภาษาอังกฤษให้ใช้ชื่อเรียกประเทศไทยว่าไทยแลนด์ชื่อประชาชนและสัญชาติว่าไทยนั้นบัดนี้นะครับรัฐบาลพิจารณาแล้วนะครับโดยชื่อของประเทศเราเป็นที่นิยมเรียกกันของต่างประเทศว่าสยามจนเป็นที่รู้จักกันดีทั่วไปมาอย่างช้านานฉะนั้นจึงให้ชื่อประเทศในภาษาอังกฤษว่าสยามกับชื่อประชาชนและสัญชาติก็ให้ใช้คำว่าสยามิสสำหรับในภาษาต่างประเทศอื่นให้ใช้อนุโลมส่วนชื่อในภาษาไทยยังคงใช้ไทยไปตามเดิมนะครับอันนี้เป็นการประกาศในยุคของนายทวีบุญเกตนะครับนายกรัฐมนตรีนะซึ่งได้ดำรงตำแหน่งในระยะสั้นๆนะครับหลังจากสงครามโลกครั้งที่2ต่อมานะครับวันที่7กันยายนพุทธศักราช2400ขออภัยครับ7กันยายนพุทธศักราช2541แลรี่เพจและก็เซอร์เก้บริวน์นะครับได้ร่วมกันก่อตั้งบริษัท Google ซึ่งทั้งคู่นะครับเป็นนักศึกษาปริญญาเอกแห่งมหาวิทยาลัยสแตนฟอร์ดได้ร่วมกันก่อตั้งบริษัท Google ที่โรงรถของเพื่อนนะครับในเมโลพาร์ครัฐแคลิฟอร์เนียสหรัฐอเมริกาซึ่ง Google ก็เป็นเว็บไซต์นะครับสำหรับในการค้นหาข้อมูลทางอินเทอร์เน็ตได้รับความนิยมมากที่สุดนะครับในโลกเลยนะครับคุณผู้ฟังครับทั้งหมดนี้ก็คือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะครับตรงกับวันที่7กันยายนในปีต่างๆในช่วงนี้นะครับเราไปพักฟังเพลงก่อนครับแล้วก็กลับมาพบกันในช่วงที่3ช่วงท้ายของรายการครับ

กลับเข้าสู่ช่วงที่3นะครับช่วงท้ายของรายการเทือกเล่าชาวไทยนะครับในช่วงนี้ก็มีข่าวประชาสัมพันธ์เรื่องแรกนะครับก็คือการฝึกซ้อมขบวนพระยุหยาตราทางชลมารค2569โดยกองทัพเรือนะครับก็ได้กำหนดในการซักซ้อมนะครับในเรื่องของการจัดขบวนพระยุหยาตราทางชลมารคนะครับซึ่งก็จะมีการซักซ้อมย่อยนะครับ10ครั้งด้วยกันแล้วก็ซ้อมใหญ่2ครั้งก่อนที่จะมีพระราชพิธีจริงนะครับในวันที่6พฤศจิกายน2519ซึ่งที่ผ่านมานะครับก็ผ่านไปแล้ว4ครั้งในวันพรุ่งนี้นะครับวันที่8กันยายนก็จะเป็นครั้งที่5สำหรับการจัดขบวนพระยุหยาตราทางชลมารคครั้งนี้นะครับทางกองทัพเรือเนี่ยได้ใช้กำลังพลประจำเรือพระราชพิธีนะครับจากหน่วยต่างๆจำนวน 2,200 นายเรือพระราชพิธีจำนวน52ลำซึ่งก็แบ่งออกเป็น5ริ้ว3สายมีความยาวถึง 1,280 เมตรแล้วก็กว้าง90เมตรสำหรับการฝึกซ้อมนะครับพี่น้องประชาชนก็สามารถที่จะรับชมขบวนเรือพระยุหยาตราทางชลมารคได้นะครับตั้งแต่เวลาประมาณก็15นาฬิกาหรือว่าบ่าย3โมงขบวนเรือนะครับจะเริ่มเคลื่อนจากบริเวณสะพานพระราม8ก่อนที่จะเดินทางไปตามเส้นทางแม่น้ำเจ้าพระยานะครับไปยังวัดอรุณราชวรารามสำหรับจุดนะครับที่พี่น้องประชาชนที่จะรับชมการฝึกซ้อมขบวนเรือได้ก็ทั้งสองฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยานะครับฝั่งธนบุรีก่อนนะครับฝั่งธนบุรีก็เริ่มที่ใต้สะพานพระราม8นะครับด้านหน้าของพระบรมราชานุสาวรีย์รัชกาลที่8สะพานสมเด็จพระปิ่นเกล้านะครับสวนเฉลิมพระเกียรติ72พรรษาข้างโรงพยาบาลศิริราชท่าน้ำวัดระฆังโคสิตารามราชนาวิกสภาแล้วก็จุดหมายปลายทางนะครับวัดอรุณราชวรารามส่วนจุดชมนะครับฝั่งพระนครนะครับก็เริ่มจากจุดเริ่มเดินเรือเลยนะครับก็คือที่สะพานพระราม8ผ่านสวนสันติชัยปราการนะครับข้างป้อมพระสุเมนมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ท่าพระจันทร์ราชนาวีสโมสรท่ามหาราชท่านิเวศวรดิษฐ์ท่าช้างท่าเตียนอันนี้ก็คือจุดที่พี่น้องประชาชนนะครับสามารถที่จะรับชมกันได้แล้วก็เน้นย้ำนะครับสำหรับการรับสมัครพลทหารอาสานะครับสำหรับ3กลุ่มนะครับ3กลุ่มก็คือทหารกองเกินทหารกองหนุนแล้วก็ทหารกองประจำการนะครับก็จะเปิดรับสมัครนะครับวันที่10กันยายนก็เหลือเวลาไม่นานนะครับเพราะนั้นน้องๆก็ให้เตรียมเอกสารหลักฐานให้ครบนะครับเพราะว่าอาจจะต้องมีการสแกนแล้วก็อัปโหลดไฟล์เข้าไปนะครับไม่ว่าจะเป็นบัตรประจำตัวประชาชนของตนเองนะครับของบิดามารดาหลักฐานการเปลี่ยนชื่อใบสอดอต่างๆนะครับอันนี้ต้องเตรียม

0: คนลูกทุ่ง103 100เพลงเพราะต่อเนื่องกับ Music Long Play
1: ช่วงนี้ขอนำเสนอนะคะบทเพลงช้าๆที่หลายๆคนชื่นชอบค่ะขอเรียบเรียงเป็นหลายๆผลงานเพลงใหม่พี่น้องทั้งบ้านได้ฟังกันกับเราจังนะคะขอบคุณทุกกำลังใจที่มอบให้ด้วยนะคะขอให้ทุกท่านมีความสุขในไลฟ์ของคำเป็น

ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

0: เมื่อพูดถึงความสุจริตมักเข้าใจกันว่าหมายถึงความซื่อสัตย์หรือซื่อตรงแต่แท้ที่จริงมีความหมายกว้างกว่านั้นมากคำว่าสุจริตหมายถึงความประพฤติดีปฏิบัติชอบทั้งกายวาจาใจกล่าวคือการกระทำคำพูดและความคิดจะต้องเป็นไปในทิศทางที่ดีที่ถูกต้องทุกอย่างด้วยเหตุนี้ทุกคนที่มีความสุจริตแท้จึงไม่สามารถกระทำทุจริตได้เลยพระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานณพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตเมื่อวันที่6มิถุนายนพุทธศักราช2567
1: อรุณสวัสดิ์ครับคุณผู้ฟังครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการศาสตร์แห่งธรรมะพระราชาผมสุธีสุขสากลครับ
2: นพดลทิติภาธรครับ
1: พบกันยามเช้า5นาฬิกาถึง5นาฬิกา30นาทีทุกคลื่นวิทยุกระจายเสียงในเครือกองทัพบกทั่วประเทศครับ
2: จะเจอกันในยามที่อากาศกำลังแจ่มใสครับ
1: ครับในยามเช้าเราก็มาพูดคุยกันถึงเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับชาติศาสนาพระมหากษัตริย์เป็นความภาคภูมิใจหรือเป็นศูนย์รวมจิตใจของปวงชนชาวไทยกันนะครับเราในฐานะที่เป็นคนไทยหรือชนชาติไทยนะครับเราก็มีสถาบันชาติศาสนาพระมหากษัตริย์เป็นสิ่งที่ยึดเหนี่ยวมาโดยตลอดนะครับ
2: เป็นศูนย์รวมใจของไทยทั้งชาติครับ
1: ครับคนไทยเวลาที่ไปต่างประเทศนะครับแล้วก็ได้ไปเห็นบ้านเห็นเมืองของชาติอื่นๆประเทศอื่นๆนะครับแม้ว่าจะมีความเจริญรุ่งเรืองทางด้านวัตถุมากมายเพียงใดนะครับแต่ว่ามองในแง่ของความสัมพันธ์หรือความอารีอารอบในแบบฉบับที่เราเป็นหลายๆประเทศเขาก็ไม่เหมือนเรา
2: ครับ
1: นะครับ
2: ใช่ครับบางทีนักท่องเที่ยวมาเที่ยวที่บ้านเราพำนักอยู่เป็นระยะเวลานานเนี่ยนะฮะ
1: ครับ
2: เวลาจะกลับไปประเทศเขานี่เขาก็แบบซึมๆเหมือนกันนะ
1: ใช่ครับ
2: ไม่รู้ว่าเมื่อไหร่จะมีโอกาสได้มาเยือนอีกแต่ถ้ามีโอกาสก็จะรีบมาเยือนนะ
1: ครับด้วยความผูกพันกับอัธยาศัยของคนไทยวิถีปฏิบัติของคนไทยโดยเฉพาะเรื่องของวัฒนธรรมประเพณีต่างๆนะครับที่มันสะท้อนถึงความมีอยู่ของน้ำใจไมตรีนะครับ
2: ครับ
1: ซึ่งอาจจะไม่ได้รู้จักกันอาจจะไม่ได้มีความผูกพันกันโดยตรงทั้งนั้นสายเลือดนะครับแต่ว่าพอรู้ว่าเป็นคนไทยเหมือนกันนะฮะประสบทุกข์ประสบความเดือดร้อนใดๆคนไทยก็พร้อมให้ความช่วยเหลือนะครับนี่คือวิถีที่เราเองก็ภาคภูมิใจนะครับหน้าที่ของเราในปัจจุบันนี้นะครับก็คงจะต้องช่วยกันสืบสานรักษาแล้วก็ต่อยอดต่อไป
2: ครับ
1: นะครับ
2: เราก็ทุกคนก็มีหน้าที่ในการที่จะรักษาภาพลักษณ์อันนั้น
1: ครับ
2: นะเพื่อที่จะให้ต่างชาติเนี่ยเขาก็ได้มองแต่ในแง่มุมที่ดี
1: ครับ
2: ต่อไปถามว่ามุมที่เสียมีไหมก็มีทุกประเทศทุกประเทศก็มีมุมที่เสีย
1: ใช่ครับ
2: นะครับ
1: ขอเพียงแต่ว่าเราอย่าไปทำลายนะสิ่งดีๆที่มีอยู่นะครับสิ่งไหนที่ไม่ดีก็ช่วยกันบอกช่วยกันเตือนช่วยกันแนะช่วยกันนำในเชิงสร้างสรรค์นะครับไม่ใช่ว่าด่าทออย่างเดียวนะครับปัจจุบันนี้เรามักจะเห็นปรากฏการณ์ทางสื่อออนไลน์เยอะเหมือนกันนะครับในกรณีที่มีประเด็นดราม่าใดๆเกิดขึ้นก็ตามแต่ส่วนใหญ่ก็จะมาวิพากษ์วิจารณ์ถึงเรื่องที่เกิดขึ้นแต่ก็มีจำนวนไม่มากนักนะฮะที่จะออกมาหาทางออก
2: ครับ
1: นะครับช่วยกันแนะช่วยกันหาทางออกให้กับเรื่องนั้นๆ นะครับซึ่งถ้าหากว่าระดมความคิดความเห็นในเชิงสร้างสรรค์อย่างที่ว่านี้นะก็จะทำให้เกิดวัฒนธรรมที่ดีนะครับว่าเวลาเกิดเรื่องเกิดอะไรขึ้นมาสักเรื่องหนึ่งเนี่ยแทนที่จะด่าอย่างเดียวนะฮะหมายถึงว่าเราเอากรณีนั้นเอาเรื่องนั้นมาเป็นสารตั้งต้นนำพาไปสู่การแก้ไขปัญหาหรือปรับปรุงให้เหตุการณ์อย่างนั้นไม่เกิดขึ้นอีกนะ
2: ครับก็ถ้าเป็นโลกของกีฬาวอลเลย์บอลที่เราเคยยกตัวอย่างกันเนี่ยนะครับ
1: ครับ
2: ตอนที่จีนแพ้เราในชิงแชมป์เอเชีย2026หมาดๆเนี่ยนะครับโอ้โหโซเชียลจีนเนี่ยถล่มหนักเลยครับ
1: ถล่มใครฮะ
2: ถล่ม
1: ทีมตัวเอง
2: ทีมตัวเอง
1: เล
2: ยบางคนก็โทษนู่นโทษนี่แต่ว่าก็ยังมีแฟนวอลเลย์บอลที่เขามีทัศนคติที่ดีเขาบอกแพ้แล้วก็ควรที่จะนำไปปรับปรุงเพื่อที่จะ พัฒนาและก้าวต่อไปมันก็ไม่ได้สายเกินไปนี่
1: ใช่ครับความจริงเรื่องกีฬาเราก็ทราบกันดีนะครับว่ามีแพ้มีชนะ
2: ครับ
1: เป็นเรื่องธรรมดานะครับถ้าไปตั้งธงเอาไว้ว่าเราแพ้ไม่ได้แพ้ไม่เป็นอย่างนี้ก็ไม่สนุกอ่ะใช่ไหม
2: ครับก็ของแบบนี้ก็เขาเรียกว่ามีสิทธิ์ที่จะโดนกันได
1: ้ครับ
2: นะกันโดนกันได้นะ
1: ใช่ครับเอาลองนึกภาพง่ายๆกันแล้วกันนะถ้าเกิดว่าเราเป็นนักมวยนะเราเป็นนักกีฬานักมวยนะขึ้นสังเวียนแล้วคู่ชกของเราเนี่ยโอ้โหโนเนมเลยฝีมือเนี่ยเราก็รู้อยู่นะครับความสูงความใหญ่โตของสรีระร่างกายเราก็ได้เปรียบพูดง่ายๆคือเรารู้แน่แก่ใจแล้วว่าเราชนะแน่เนี่ยมันสนุกตรงไหนใช่ไหมฮะ
2: ครับ
1: แต่ถ้ามีความรู้สึกว่าโอ้เราอาจจะแพ้ก็ได้อาจจะชนะก็ได้นะฮะมันลุ้นมันสนุกนะอย่างนี้นะ
2: ครับ
1: นะครับเกมกีฬามันก็สนุกตรงนี้แหละลุ้นที่ว่าใครจะได้ชัยใครจะแพ้ใครจะชนะนะครับซึ่งก็เป็นเรื่องธรรมดาหากแพ้ก็แสดงความยินดีกับทีมที่ชนะก็แค่นั้น
2: ครับ
1: นะครับหากชนะก็ไม่ลิงโลดจนกระทั่งไปดูหมิ่นถิ่นแคลนทีมที่แพ้นะครับโอกาสหน้าครั้งต่อไปก็มีโอกาสได้เจอกันอย่างทีมไทยกับจีนเนี่ยเดี๋ยวก็คงเจอกันอีก
2: ครับใช่เดี๋ยวก็เจอกันใน
1: ชิงแชมป์โลก
2: เอเชียนเกมก่อน
1: อ๋อเอเชียนเกม
2: นะฮะ
1: ปีหน้าใช่ไหม
2: เนี่ย
1: ปีนี้เหรอ
2: ปีนี
1: ้อ๋อครับ
2: จะลุยกันเร็วๆนี้นะฮะ
1: ครับเพราะฉะนั้นก็ถือว่าผลัดกันแพ้ผลัดกันชนะนะก็สนุกดีนะครับไม่มีใครชนะตลอดการไม่มีใครแพ้ตลอดไป
2: ครับ
1: นะครับถ้าเราคิดกันอย่างนี้แล้วก็เป็นเรื่องธรรมดาสามัญเหมือนกับโลกธรรมนะฮะโลกธรรมที่เราจดจำกันว่ามีลาภมียศมีสรรเสริญมีความสุขซึ่งเป็นสิ่งที่ปรารถนาของผู้คนนะครับ
2: ครับ
1: แต่เราก็ต้องไม่ลืมนะว่าในโลกธรรมนั้นไม่ใช่มีแค่สี่นะโลกธรรมมี8
2: ครับ
1: ก็คือ4ข้อนั้น4เรื่องนั้นและเรื่องที่ตรงกันข้ามกับ4ข้อนั้นนะครับพูดง่ายก็คือมีลาภก็ต้องมีเสื่อมลาภมียศก็ต้องมีเสื่อมยศมีความสุขก็ต้องมีทุกข์มีสรรเสริญก็ต้องมีนินทาเป็นของคู่กันนะครับเหมือนเป็นกฎเหล็กของธรรมชาติเลยว่าไม่แคล้ว
2: ครับ
1: นะครับไม่มีใครที่ได้ตลอดได้ตลอดไม่เคยเสียเลยเนี่ยนะฮะเป็นไปไม่ได้นะวันหนึ่งก็ต้องสูญไปเสียไปเป็นเรื่องธรรมดาแม้แต่ยศเองนะครับบางคนบอกโอ้ยศอยู่กับเราตลอดไปก็ไม่ตลอดไปนะ
2: ครับ
1: นะครับไม่ว่าจะเป็นเกียรติยศหรืออิสริยยศหรือแม้แต่บริวารยศนะครับบางคนเนี่ยมีบริวารเยอะนะนะครับในช่วงมีตำแหน่งหน้าที่มีอำนาจวาสนา
2: ครับ
1: บริวารโอ้โหเพียบเลยนะครับเดินไปไหนมาไหนนี่คนล้อมหน้าล้อมหลังนะ
2: สี่คนหาม3คนแห
1: ่ทำนอง
2: ไว้บางคนเปรียบเทียบ
1: ทำนองนั้นเลยเนี่ยนะเออแต่พอหมดหน้าที่หรือบางคนใช้คำว่าหมดประโยชน์แล้วนะครับบริวารที่ล้อมหน้าล้อมหลังที่ว่าเคยมีนั้นน่ะก็อาจจะหายไปซึ่งถ้าหากว่าเข้าใจในธรรมชาติของโลกธรรมข้อนี้เนี่ยคนที่พ้นจากตำแหน่งหน้าที่แล้วก็จะไม่ค่อยรู้สึกเดือดร้อนอะไรนะแต่ถ้าไม่เข้าใจ
2: ครับ
1: และมีความรู้สึกว่าทำไมเราต้องอยู่ในภาวะแบบนี้ไม่มีใครเลยหันซ้ายแลขวาไม่มีผู้ช่วยไม่มีใครมาช่วยแห่แหนห้อมล้อมเหมือนแต่เก่าก่อนถ้าอย่างนี้แสดงว่าเรากำลังจะทำตัวฝืนกับธรรมชาติ
2: ครับ
1: ครับ
2: ก็อาจจะไม่ได้เข้าใจธรรมชาติแบบลึกซึ้งนะเข
1: ้
2: าใจแบบผิวเผิน
1: ครับ
2: คือเข้าใจว่าต้องได้อะไรเงี้ย
1: ครับซึ่งถ้าหากว่าไม่เข้าใจเนี่ยสิ่งที่จะตามมาอาจจะกลายเป็นคนซึ่งมีความซึมเศร้าอยู่ภายในนะฮะที่เกิดเป็นโรคที่เรียกกันว่าโรคซึมเศร้า
2: เ
1: พราะรับสภาพตัวเองไม่ไหวนะครับเหตุการณ์นี้เคยเกิดขึ้นมาแล้วนะครับกับนักร้องดัง King of Pop รู้จักไหมฮะ
2: ไมเคิลเหรอฮะ
1: ไมเคิลแจ็คสันนะ
2: ครับ
1: โอ้ครั้งหนึ่งนี่เขาถือว่าเป็น King of Pop สมฉายาเลยแหละนะครับเป็นราชาเลยนะขึ้นไปบนเวทีเนี่ยโอ้โหแฟนๆให้การต้อนรับมืดฟ้ามัวดินนะครับจากเด็กคนหนึ่งผิวสีนะเมื่อครั้งอดีตนะครับจนกระทั่งพัฒนาตัวเองมาเป็นนักร้องนักเต้นนักเอนเตอร์เทนให้ความสุขกับแฟนเพลงจนกระทั่งเขามีความรู้สึกว่าเขาเนี่ยคือราชาจริงๆนะราชาแห่งความ บันเทิงในเรื่องของบทเพลงป๊อปเนี่ยนะฮะไปที่ไหนก็เสียงกรี๊ดกราดครับจนกระทั่งเขาเริ่มแยกไม่ออกนะฮะแยกไม่ออกว่าชีวิตเขาเนี่ยจะอยู่คนเดียวได้ยังไงถ้าปราศจากแฟนๆนะคนที่เป็นแฟนคลับ FC ทั้งหลายจนกระทั่งวันหนึ่งชื่อเสียงก็เริ่มโรยราโรยราไปจริงๆนะไม่มีปรากฏภาพข่าวบนหน้าหนังสือพิมพ์เหมือนแต่เก่าก่อนสื่อรายการบันเทิงต่างๆที่เคยพูดถึงแทบไม่เว้นวายแต่ละวันเนี่ยนะตอนนี้ไม่มีเอ่ยชื่อเขาเลย
2: ครับ
1: เขาเริ่มทุกข์หนักนะ
2: โอ้นะฮะก็คือไม่ได้อยู่ในพื้นที่สื่อ
1: ใช่ครับจากที่เคยเป็นหนึ่งนะ
2: ครับ
1: ครับตอนนี้ไม่เป็นแม้กระทั่ง2 3ก็ไม่เป็นมันไปตกอยู่ที่4ที่5นั่นแล้วก็ชักทุกข์ใจพอทุกข์ใจมากๆเข้ากลายเป็นป่วยนะ
2: ครับ
1: ป่วยมากก็ต้องใช้ยาพอใช้ยามากๆเข้าก็ช็อก
2: ครับ
1: พอช็อกก็จากไปนะครับอันนี้ก็เป็นตัวอย่างหนึ่งที่ก็ไม่ได้ตำหนิท่านนะแต่ว่ามองว่าเป็นเรื่องของคนที่ถ้าหากว่าทำใจได้ก็จะปลอดภัย
2: ครับของอย่างนี้มันมีเป็นยุค
1: ครับ
2: และเพลงเนี่ยนะ
1: ใช่ครับ
2: ก็อาจจะเป็นร็อกแอดโกรสมัยก่อนโด่งดังแล้วก็มาป๊อป
1: ครับ
2: แจ๊สในแนวพวกนี้นะมันก็จะสลับวนเวียนกันไป
1: ใช่ใช่เป็นยุคเป็นสมัยของใคร
2: ครับ
1: เหมือนบทเพลงลูกทุ่งเหมือนกันนะครับถ้ายุคเก่าสมัยก่อน 50-60 ปีที่แล้วคนก็นึกถึงครูสุรพลใช่ไห
2: ม
1: ครูสุรพลสมบัติเจริญหรือนักร้องอย่างสอนคีรีศรีประจวบและอีกหลายคนนะครับนักร้องเหล่านั้นก็ล่วงลับดับชีพไปนะครับแล้วก็มีนักร้องหน้าใหม่ๆเกิดขึ้นมาจากนักร้องประกวดบ้างบางคนก็อาจจะไม่ได้ประกวดแต่มีพรสวรรค์นะครับได้รับโอกาสที่เกิดขึ้นอย่างคุณก๊อตจักรพันธ์เนี่ยนะคุณก๊อตจักรพันธ์นี่ก็เป็นนักร้องเพลงลูกทุ่งคนหนึ่งที่ถือว่าโด่งดังมากนะจากการนำเพลงลูกทุ่งเก่าๆมาขับร้องในอัลบั้มหัวแก้วหัวแหวนนะคงจำได้นะ
2: ครับ
1: เพราะว่าออกมาตั้ง 8-9 ชุดเลยนะโอ้โหเรียกว่ายอดจำหน่ายเป็นล้านตลับเลย
2: อันนั้นก็กลับมาเป็นยุคของยุคทุกลูกทุ่งอีกคราวนึง
1: อีกคราว
2: แต่ก่อนหน้านั้น
1: ก็มีนะครับ
2: มีซบเซาอยู่ช่วงนึงใช่ไหมคร
1: ับ ใช่ครับนะแล้วก็ช่วงที่คุณก๊อตเป็นนักร้องเพลงลูกทุ่งจากที่เคยร้องเพลงสตริงมาก่อนนะ
2: ใช่ใช่จำภาพได้ผมยังเคยซื้ออัลบั้มพี่ก๊อตเลยแต่เป็นเทปคาสเซ็ต
1: สามอัลบั้มด้วยกัน
2: ครับ
1: แต่ก็ดูเหมือนว่าทางค่ายเขาก็มองว่าเหมือนจะยังไม่ใช่ทางที่ชัดเจนเท่าไหร
2: ่
1: ก็เลยลองเบนเข็มมาร้องเพลงลูกทุ่งก็ปรากฏว่าโอ้โหได้รับความนิยมอย่างสูงและที่สำคัญที่สุดก็คือโชว์หน้าเวทีอลังการยกให้เป็นอะไรนะเทพบุตรเจ้าชาย
2: เจ้าชายลูกทุ่ง
1: เจ้าชายลูกทุ่งด้วยความหล่อเหลาหุ่นทรงสมาร์ทบวกกับการสร้างความสวยให้แก่แฟนเพลงนะครับเรียกว่าพอยกไม่ยกเนี่ยเต็มไปหมดเลยนะครับจนกระทั่งวันหนึ่งนะครับถึงวันที่คุณก๊อตเองก็เริ่มเฟดตัวเองออกจากวงการไปเป็นผู้อยู่เบื้องหลังในปัจจุบันเนี่ยนะฮะก็มีนักร้องใหม่ๆเกิดขึ้นมาอันนี้คือธรรมดานะครับแต่สิ่งที่กำลังจะบอกกับคุณผู้ฟังก็คือว่าเมืองไทยของเรานะครับเรามีชาติศาสนาพระมหากษัตริย์สิ่งเหล่านี้ยังคงอยู่นะครับในลมหายใจของปวงชนชาวไทยอยู่โดยเฉพาะเรามีสถาบันพระมหากษัตริย์ที่ส่งร้อยรัดความเป็นชาติร้อยรัดความเป็นศาสนานะครับโดยเฉพาะพุทธศาสนิกชนเนี่ยพระองค์ก็ทรงเป็นองค์พุทธศาสนูปถัมภพ
2: ครับ
1: นะครับย่อยกพระพุทธศาสนามาตั้งแต่อดีตคือพระมหากษัตริย์ไทยทุกพระองค์นะครับตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยระบุไว้เลยนะครับว่าพระมหากษัตริย์ไทยทรงเป็นพุทธมามกะทุกพระองค์
2: ครับ
1: ครับ
2: ก็แปลง่ายๆก็คือสถาบันเนี่ยก็จะสนับสนุนกิจการพระศาสนา
1: ครับ
2: ครับ
1: นะครับคือนอกจากจะนับถือพระพุทธศาสนาแล้วการอุดหนุนหรือสนับสนุนศาสนาต่างๆที่อยู่ในพระราชอาณาจักรก็เป็นพระราชภารกิจ
2: ครับ
1: ของพระองค์นะครับเรียกว่าดูแลทุกๆศาสนาในประเทศไทยนะครับซึ่งก็แน่นอนครับเป็นสิ่งที่ศาสนิกทุกศาสนาในประเทศไทยต่างก็ประจักษ
2: ์
1: นะครับเสมอมานะครับเพราะฉะนั้นวันนี้ก็แม้ว่าราชการที่9นะครับจะเสด็จสวรรคตไปแล้วรัชกาลปัจจุบันพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวก็ทรงสืบสานรักษาและต่อยอดในเรื่องนี้นะครับจะสังเกตเห็นว่าทรงทำนุบำรุงพระพุทธศาสนานะครับพระราชทานสมณศักดิ์เลื่อนสมณศักดิ์ให้แก่พระสงฆ์ผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบ เรียกว่าถวายกำลังใจนะครับแก่พระสงฆ์รูปต่างๆเสมอมานะครับวันนี้ก็เลยนำบทเพลงที่มีชื่อว่าคนดีไม่มีวันตายนะฮะมาฝากคุณผู้ฟังครับ

0: ทเพลงคนดีไม่มีวันตายครับ
1: ครับช่วยกันพิทักษ์รักษาคนดีนะครับ
0: ครับคนดีแม้ว่าจะจากโลกนี้ไปแล้วนะครับแต่ว่าสิ่งที่สร้างสิ่งที่ทำเอาไว้ไม่เลือนหายไปไหนนะครับยังมีร่องรอยให้อนุชนได้ระลึกนึกถึงนะครับอย่างเช่นในหลวงรัชกาลที่9พระองค์จะเสด็จสู่สวรรคาลัยเสด็จสวรรคตไปแล้วตั้งแต่ปี2559ปีนี้ก็ครบ10ปีแล้วนะ
1: ครับ
0: 10ปีที่ผ่านมาปวงชนชาวไทยก็ยังคงน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์นะครับสิ่งต่างๆที่พระองค์ได้พระราชทานเอาไว้เช่นโครงการในพระราชดำรินะครับหรือแม้แต่วัดวาอารามต่างๆที่ได้ทรงทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาไว้นะครับก็ยังคงเป็นประจักษ์ยืนยันได้ถึงสิ่งอันยิ่งใหญ่ที่พระองค์ได้พระราชทานเอาไว้แก่ปวงชนชาวไทยครับ
1: ครับแล้วเราก็เห็นผ่านโครงการพระราชดำริต่างๆมากมายนะครับ
0: ใช่ครับ
1: ซึ่งก็เป็นแหล่งเรียนรู้อย่างดีนะครับสำหรับประชาชนโดยเฉพาะชาวเกษตรกร
0: ครับ
1: ยิ่งเป็นศูนย์ศึกษาการพัฒนาในภาคต่างๆแล้วนะฮะ
0: ครับ
1: อันนั้นก็คือต้นแบบตัวอย่างที่จะทำให้เกษตรกรได้มีความรู้กว้างขวางแล้วก็นำมาพัฒนาในพื้นที่ของตัวเองนะครับ
0: ครับไม่ต้องมานับศูนย์นะฮะ
1: คือ
0: มีต้นทุนที่เป็นแบบเป็นอย่างสร้างทำเอาไว้แล้วหลายขั้นตอนสามารถที่จะไปเรียนรู้หรือไปศึกษาแล้วก็นำมาต่อยอดได้อย่างไม่ยากเย็นนะครับนั่นคือพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ครับอีกสักเพลงหนึ่งนะครับเพลงนี้มีชื่อว่ากว่าจะรักนะครับดูเหมือนจะเป็นศิลปินวง XYZ นะครับ
1: ครับ
0: เดี๋ยวเราฟังครับ

0: มาถึงช่วงท้ายของรายการศาสตร์แห่งธรรมะพระราชาครับ
1: ครับก็รักษาสุขภาพกันนิดนึงครับคุณผู้ฟังครับช่วงนี้นะ
0: ครับ
1: นอกจากเจอฟ้าเจอฝนแล้วนะครับเด็กๆนี่ได้ข่าวว่าบางโรงเรียนเนี่ยเป็นโควิดกันเยอะเลยนะครับมันยังไม่หมดนะครับโควิดนะฮะ
0: รีเทิร์นล่ะ
1: รีเทิร์นมาเป็นย่อมๆนะครับ
0: ครับ
1: เป็นแล้วไม่ดีครับอย่าเป็นดีกว่านะครับ
0: ครับมีผลกระทบอย่างน้อยก็ระบบหายใจ
1: ทางเดินหายใจ
0: เดินหายใจนะ
1: เป็นบ่อยๆไม่ดีนะครับ
0: จากเรื่องปอดเรื่องอะไรต่างๆนะครับการหมั่นดูแลสุขภาพก็เป็นหน้าที่หนึ่งของคนเรานะครับถ้าเราดูแลสุขภาพดีนะครับทั้งสุขภาพกายแล้วก็สุขภาพใจชีวิตเราก็มีประโยชน์นะครับทำประโยชน์เท่าที่เวลาของชีวิตเราพอที่จะทำอะไรได้เนี่ยทำเถอะนะครับนะมีไม่กี่คนนะครับที่ตั้งใจทำสิ่งดีๆแล้วก็เป็นแบบเป็นอย่างให้กับเราเราก็อาจจะเป็นคนหนึ่งในจำนวนนั้นนะครับที่อาจจะเป็นแรงบันดาลใจให้คนอื่นๆได้ยึดถือปฏิบัติตามนะไม่ได้อะไรมากมายก็ขอให้ได้เป็นคนหนึ่งซึ่งดูแลตัวเองได้ดีนะจนทุกคนนึกอยากจะทำแบบนี้บ้างนะครับนะฮะนั่นก็คือการดูแลเรื่องของสุขภาพครับ
1: นะซึ่งปัจจุบันก็โดยเฉพาะผู้สูงวัยเนี่ยให้ความสำคัญกับตรงนี้มากๆเลยทีเดียวนะ
0: คร
1: ับ ทั้งเรื่องอาหารการกินการออกกำลังกายชีวิตความเป็นอยู่ในแต่ละวันเนี่ยนะคร
0: ับ
1: ก็ต้องวางแผนนะว่าแต่ละวันนี้ทำอะไรบ้างผู้สูงวัยเนี่ยนะครับ
0: ครับ
1: ไม่งั้นมันจะไม่ลงล็อกอย่างเช่นโอ้โหคืนนี้นี่เพลินไปหน่อยดูซีรีส์นานไป
0: ครับ
1: จัดไปตีสาม
0: โอ้ครับ
1: กระทบผลต่อสุขภาพมากๆเลยนะครับ
0: ครับวางแผนให้หนึ่งในแผนนั้นก็มีเรื่องของการออกกำลังกายบ้างก็ดี
1: ครับ
0: นะครับได้ยืดเส้นยืดสายได้บริหารร่างกายเพราะถ้าไม่บริหารเลยนอนอย่างเดียวนั่งอย่างเดียวนี่อันตรายนะฮะ
1: มากๆเลยนะฮะ
0: เ
1: ส้นสายไม่ได้ยืดเนี่ยนะครับ
0: ใช่ครับถ้ายืดเส้นยืดสายยังเดินได้ธรรมชาติก็จะบอกว่าโอ้คนนี้ให้ได้อีกหลายเป็น10ปีอ่ะอยู่ได้เพราะว่าเขายังมีกิจกรรมยังต้องเดินต้องทำอยู
1: ่ครับ
0: แต่ถ้าเห็นคนนี้นอนอยู่ตลอดนอนยาวเลยงั้นนะบนธรรมชาติมันก็จะบอกอย่างนั้นนะครับ ถ้าเป็นอย่างนี้แล้วเราก็จะได้บริหารร่างกายให้ครบอิริยาบถนะครับยืนเดินนั่งนอนนะครับนึกอะไรไม่ออกก็เดินจงกรมกำหนดสติก็ได้นะ
1: ได้เลยครับเอาละครับวันนี้เวลาหมดครับ
0: นี่คือศาสตร์แห่งธรรมะพระราชาเช้าวันนี้ผมสุธีสุขสากล
1: นพดลทิติภาธร
0: ขอบคุณทุกท่านลาไปก่อนครับ
1: สวัสดีครับ
0: สวัสดีครับ

0: คุณกำลังฟังคนลุกทุ่ง FM 103 Community ลุกทุ่งที่มีผู้ติดตามสูงสุด
1: ดาวน์โหลดแอปพลิเคชันคนลุกทุ่งได้ฟรีแล้ววันนี้ฟังเพลงเพราะในระบบ
2: Digital Premium HD
3: Presented by
4: Abalone Collagen แก้ปัญหาข้อเข่าเสื่อม Mushroom Plus น้ำเห็ดสกัดชนิดผงลดความดันเบาหวานไขมันเลวโทร 02-857-5119

วันนี้คงเตรียมพระอาทิตย์จะขึ้นแล้วหรือยังนะครับแต่ได้ข่าวว่าแถวภาคอีสานหลายจังหวัดโดยเฉพาะที่แถวสกลนครนะครับที่พี่สุจิตราส่งข่าวมาบอกว่าเมื่อคืนนี้ฝนตกหนักตลอดทั้งคืนเลยคุณท็อปนะครับก็เลยไม่แน่ใจว่าคงเจียววันนี้จะมีตะวันให้ได้เห็นกันตอนช่วงเวลาประมาณสักตีห้า36นาทีแบบนี้หรือเปล่านะครับแต่ที่แน่เลยเริ่มต้นด้วยเพลงนี้กับการเปิดบ้านต้อนรับนะครับเข้าสู่ช่วงเวลาของคุณลูกทุ่ง103นะครับนี่คือคุณลูกทุ่งในปีที่4แล้วครับเราขึ้น4ปีและเป็นวันแรกนะครับหลังจากที่เมื่อวานนี้เป็นวันครบรอบวันที่7กันยายนนะครับซึ่งเราออกอากาศครั้งแรกสำหรับเสียงที่ส่งผ่านคุณไปแล้วก็แนะนำนะครับสำหรับการเป็นสถานีน้องใหม่นะครับเราก็ได้อยู่กับแฟนๆมา3ปีนะครับพี่ท็อปก็เป็นไม้หนึ่งคนแรกตอนตีห้าครึ่งแบบเนี้ยเมื่อ3ปีที่แล้ววันนี้ก็ยังคงอยู่ครับทำหน้าที่เหมือนเดิมแล้วคุณล่ะครับฟังเหมือนเดิมหรือเปล่า

0: ศักดาคำพิมูลนะครับสำหรับเพลงนี้ไม่ได้ฟังกันสนานเลยมันแฝงด้วยแหวนแม่นั่นเองนะครับวันนี้มีป้าแป๋วออเดอร์เพลงนี้มานะครับก็เปิดให้เรียบร้อยแล้วด้วยนะครับทักทายคนตื่นเช้าทุกคนนะครับแล้วก็ทุกคำอวยพรที่มีมาถึงสถานีคนลุกทุ่งของเรานะครับกับวาระครบรอบ3ปีที่ผ่านไปนะครับจริงๆแล้วครบรอบเมื่อวานนี้เนาะแต่เมื่อวานนี้เราก็ไม่ได้เจอกันเนื่องจากว่าเป็นมิวสิกลองเพลย์ในช่วงของวันเสาร์แล้วก็วันอาทิตย์ด้วยนั่นเองนะครับสวัสดีไปยังพี่จินปอเปียด้วยนะครับทักทายกันในตอนเช้าๆทุกวันพี่นุชราช11นะครับรวมทั้งป้าแป๋วกาแฟสดพี่จุกครับคุณณัชยาสวัสดีด้วยนะครับคุณนกชลิดารายงานตัวแล้วนะครับแล้วก็ติดแล้วเรียบร้อยเช่นเดียวกับพี่นาราขันธปราบขาประจำของเราจากเชียงใหม่นู่นเลยทีเดียวนะครับสวัสดีไปยังพี่บรรจงด้วยครับแล้วก็ยังมีพี่สุรัตนาพี่เอื้องจากเชียงใหม่นะครับแม่ปี๊ดนะครับแล้วก็มีน้องติมติมจากนครปฐมนะครับแม่นันก็ติดละเรียบร้อยนะครับแล้วก็คุณลัคนา183อาจารย์ดร.สุรีวิภาจากอาแบกนะครับแล้วก็ยังมีคุณรณชัยนะครับบอกว่าสัญญาณทาง FM ชัดเจนดีนะครับแล้วก็แม่จิตนะครับนะก็บอกว่าสมัยก่อนฟังตอนนี้ฟังมากกว่าเดิมเลยเพราะว่าได้ฟังเพลงเพราะด้วยแล้วก็ได้ฟังเพลงของลูกชายน้องเพชรคทาวุฒิด้วยเหมือนกันนะครับพี่รุจิรานะครับบอกว่าฟังตลอดเลยแล้วก็จัดตลอดไปขอบคุณมากๆครับสวัสดีไปยังพี่สิริพรนะครับพี่เจจิตราจากสกลนครปัตตุยจักรคู่บอลนะครับแล้วก็รวมทั้งคุณละอองดาวด้วยนะครับป้าเผานะครับแล้วก็คุณโจ้บางพลีวันนี้ล้อหมุนนะครับหลังจากที่ป่วยอาทิตย์กว่าเลยโอ้โหยาวมากนะครับน่าจะมีประมาณสัก9วันเห็นจะได้นะครับวันนี้ทำงานวันแรกอ่ะก็ขอให้เดินทางราบรื่นนะครับมีเพลงเพราะๆที่คนลุกทุ่งที่นี่ได้ฟังกันนะครับแล้วก็สวัสดีคุณชนิสราด้วยนะครับจากทางไลน์แอดของเรามีเพิ่มเติมอีกนะครับจากทางไลน์กลุ่มด้วยก็มีนะครับสำหรับในตอนเช้าๆนะครับที่ทักทายผ่านเข้ามาเยอะมากครับพี่จิ๋มพนังก้าวกดมอร์นิ่งคุณท็อปแล้วก็เพื่อนๆด้วยนะคะนะแล้วก็รวมทั้งใครอีกเนี่ยพี่นายค่ะพี่นายมาทักตั้งแต่นู่นนะครับก่อนตีสี่วันนี้ภารกิจใดๆครับนะรับผู้โดยสารไปที่ไหนยังไงหรือเปล่านะครับสารายิ้มใส่มาแล้วครับแล้วก็ทักทายกันเหมือนเดิมนะแล้วก็ยังมีแม่ปี๊ดนะครับแล้วก็รวมทั้งใครอีกเนี่ยโอ้โหพี่ดำระรวงนะครับขาประจำของเราในทุกเช้าพี่บอลบางกรวยนะครับก็มาเซฮายตามเวลานัดหมายเหมือนเดิมเลยครับที่คนลุกทุ่งที่นี่นะครับที่คุณฟังกันได้ทั้ง2ช่องทางทั้งทาง FM 103แล้วก็รวมทั้งบนแอปพลิเคชันคนลุกทุ่งด้วย
1: เชื่อมต่อความสุขกับคนลุกทุ่งผ่าน Android Auto และ Apple CarPlay ได้แล้ววันนี้เพียงดาวน์โหลดแอปพลิเคชันคนลุกทุ่ง
2: คนลุกทุ่งท็อป10 10อันดับที่มีคะแนนจาก AirPlay และคำขอสูงที่สุดในรอบสัปดาห์สนับสนุนโดย Mushroom Plus น้ำเผ็ดสกัดชนิดผง13ชนิดในซองเดียวดูแลสุขภาพความดันสูงเบาหวานคอเลสเตอรอลไขมันเลวสูงโทร02-857-5119 02-857-5119

0: มาเพราะว่ามิวสิกวิดีโอถ่ายเสร็จไปแล้วนะครับในช่วงวันเสาร์แล้วก็วันอาทิตย์ที่ผ่านมานี้เองนะครับสำหรับซิงเกิลใหม่ของนุชวิลาวันนะครับแต่สำหรับเพลงนี้ยังคงเป็นเพลงที่ติดอยู่ในชาร์ตของเราอยู่เลยนะครับสัปดาห์ล่าสุดนี้ก็คือเพลงในชาร์ตของเราอันดับที่5จบซะเนาะคนลูกทุ่งท็อป10 10อันดับที่มีคะแนนจาก Airplay และคำขอสูงที่สุดในรอบสัปดาห์สนับสนุนโดย Mushroom Plus น้ำเห็ดสกัดชนิดผง13ชนิดในซองเดียวดูแลสุขภาพความดันสูงเบาหวานคอเลสเตอรอลไขมันเลวสูงโทร02-857-5119 02-857-5119
1: ใครที่ตื่นแล้วนะครับแล้วก็เตรียมตัวสำหรับการออกเดินทางก็ขอให้มีความสุขนะครับในการเดินทางในวันนี้แล้วก็ปลอดภัยด้วยนะครับสวัสดีไปยังใครเอ่ยนี่คุณพิสมัยจากเกาหลีนะครับเช้าวันนี้เขาต้มกับกาแฟดำเหมือนเดิมนะครับอุณหภูมิเริ่มลดนะครับแล้วก็เตรียมตัวเข้าสู่ฤดูหนาวกันแล้วนะครับวันนี้เริ่มต้นกันที่21องศาเซลเซียสแค่นี้เองนะครับส่วนอาจารย์ดร.สุริยภาบอกว่าจบซะม่วนคักๆค่ะนี่ได้ฟังกันแล้วเรียบร้อยนะครับนะพี่สุจิตราก็มีขอเพลงมาด้วยนะครับแล้วก็รวมทั้งแม่จิตนะครับบอกว่านุชวิลาวันเสียงคล้ายกับน้องกีตาร์นิภาพรเลยตอนแรกคิดว่าได้ฟังกีตาร์ร้องแหมนะก็เรียกได้ว่าสำเนียงเสียงคล้ายๆกันแหละนะครับเพราะว่าเขาก็มีวิธีการร้องนะครับที่แบบคล้ายๆแบบว่ามันเป็นเจนของเพลงลูกทุ่งอีสานนะครับแล้วก็แต่นุชวิลาวันนี่เขาแหมรุ่นใหญ่ไฟกระพริบนะครับสมัยก่อนนี่ก็มีเพลงดังอย่างหัวใจพิการที่ดังมากๆนะครับเมื่อประมาณสัก10กว่าปีละนะครับสำหรับนุชวิลาวันแต่สำหรับซิงเกิลนี้ต้องเรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งเพลงเพราะเลยทีเดียวนะครับเดี๋ยวส่งทางวิทยุ FM 103ไปเบรกสำหรับการฟังข่าวต้นชั่วโมงสักครู่นะครับและกลับมาติดตามคนลูกทุ่งกันต่อส่วนใครที่ฟังผ่านบนแอปพลิเคชันคนลูกทุ่งนะครับฟังยาวๆเลยวันนี้ครับเกมเล่นทีเผลอประจำวันจันทร์ที่7กันยายนเป็นหมวดขนมไทยวิของโปรดใครหรือเปล่าไม่รู้แต่ได้ยินชื่อขนมไทยขึ้นมาเป็นจิงเกิลนะครับพิมพ์คำตอบเหมือนเดิมเลยนะครับนะกดส่งที่ line @ djkltfm

0: สถานีวิทยุเจเรตาหารสื่อสาร2ความถี่ FM 103 MHz เสนอข่าวจากศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบก
1: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
2: รับฟังข่าวต้นชั่วโมงเบรกแรก6นาฬิกากับดังใจชยานุกูลค่ะเริ่มวันนี้สภาพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายปี2570วาระ2และ3สักครู่กลับมาติดตามค่ะ
3: 5กันยายนนี้ขับปอร์เช่คาเยนของคุณมาสร้างปรากฏการณ์คาเยนมีตติ้งใหญ่ที่สุดในอาเซียนพร้อมสัมผัสประสบการณ์สุดพิเศษและ 6-9 กันยายนนี้มาเทสต์ไดรฟ์พร้อมรับข้อเสนอสูงสุดกว่า 400,000 บาทในงาน House of Porsche Cayenne Edition ที่ Das House Bangkok ลงทะเบียนที่ Facebook Porsche Thailand
4: เสียวฟันอะ
5: ยังทนเสียวฟันกันอยู่ทำไมเปลี่ยนมาใช้ยาสีฟันที่เห็นผลจริงดีกว่า
6: เสียวฟ

0: คุ้มจริงเพราะเห็นผลจริงเซนโซไดช่วยลดเสียวฟัน24ชั่วโมงเซนโซไดเปลี่ยนเลย
1: ยาอมผสมกิเก้ตราไซทองสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติช่วยขับเสมหะรสชาติดีชุ่มคอ
2: นายนิกรเดชพังกูลเอกอัครราชทูตณกรุงปารีสประเทศฝรั่งเศสโพสต์ข้อความผ่าน Facebook กรณีสื่อกัมพูชารายงานข่าวอ้างไทยกดดันให้มีการถอนข้อพิพาทชายแดน2ชาติออกจากวาระการประชุมกลุ่มประเทศผู้ใช้ภาษาฝรั่งเศสในเดือนพฤศจิกายนที่จะถึงนี้ว่าเป็นการข้อกล่าวหาที่ไม่มีมูลบิดเบือนข้อเท็จจริงอย่างร้ายแรงทำให้เข้าใจว่าตนซึ่งดำรงตำแหน่งเอกอัครราชทูตไทยประจำประเทศฝรั่งเศสยืนยันไม่เคยกระทำการเช่นนั้นแม้แต่น้อยทำให้เกิดการตั้งคำถามถึงเจตนาที่อยู่เบื้องหลังการนำเสนอข้อกล่าวหานี้ในช่วงเวลาเดียวกับกระบวนการประนอมข้อพิพาทภายใต้อนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทะเลขอทำหน้าที่ในฐานะนักการทูตที่มีความรับผิดชอบเป็นเพื่อนบ้านที่จริงใจต่อกันและละเว้นพฤติกรรมลักษณะเช่นนี้เริ่มวันนี้ที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2569คุณยศวัฒน์พงประภาสรายงานค่ะ
3: ที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรนัดพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2570วาระที่2และ3วงเงิน 3.788 ล้านล้านบาทระหว่างวันนี้ถึงวันที่9กันยายนซึ่งเป็นการพิจารณารายมาตราในวาระที่2ก่อนขอความเห็นชอบทั้งฉบับในวาระที่3ซึ่งในชั้นกรรมาธิการปรับลดงบประมาณลง 11,162 ล้านบาทโดยส่วนที่ปรับลดลงนั้นนำมาจัดสรรให้ส่วนราชการตามที่คณะรัฐมนตรีเสนอและจัดสรรให้หน่วยงานของรัฐสภาศาลองค์กรอิสระและอัยการสำหรับ5หน่วยงานที่ถูกปรับลดงบประมาณสูงสุดอันดับ1กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมปรับลดลงกว่า 3,200 ล้านบาทกระทรวงกลาโหมปรับลดลงกว่า 1,200 ล้านบาทองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นปรับลดลงกว่า900ล้านบาทกระทรวงมหาดไทยปรับลดลงกว่า900ล้านบาทและกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ปรับลดลงกว่า680ล้านบาทส่วนรายการที่ปรับเพิ่มงบประมาณสูงสุดคืองบกลาง 6,044 ล้านบาทเพื่อเป็นเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็นทำให้งบกลางขยับเพิ่มขึ้นเป็น 699,924 ล้านบาทยศวัฒน์พงประภาสรายงานครับ
2: พยากรณ์อากาศประเทศไทยตอนบนมีฝนตกหนักบางแห่งโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณด้านตะวันออกของภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนขณะมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางยังพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยมีกำลังปานกลางขอให้ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนอง
4: คนทำงานดีคือคนมีระเบียบได้แก่ระเบียบในการคิดและในการทำผู้ไม่ฝึกระเบียบไว้ถึงจะมีวิชามีเรี่ยวแรงมีความกระตือรือร้นอยู่เพียงไรก็มักทำงานให้สำเร็จดีไม่ได้เพราะความคิดอ่านสับสนว้าวุ่นทำอะไรก็ไม่ถูกลำดับขั้นตอนมีแต่ความลังเลติดและขัดแย้งทั้งในความคิดทั้งในการปฏิบัติงานพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรพระราชทานไว้เมื่อวันที่1เมษายน2527
2: รับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา7นาฬิกาดังใจชยานุกูลศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
5: จบการเสนอข่าวจากสถานีวิทยุเครือข่ายกองทัพบก
6: โอ้ยชีวิตลำบากแท้แค่กินน้ำเย็นก็เสียวกินกาแฟร้อนก็จี๊ดฟันจะพังหมดปากแล้วเนี่ย
7: ก็พี่เล่นกินกาแฟวันละตั้งหลายแก้วแถมใส่ฟันปลอมอีกจะไม่เสียวได้ยังไงล่ะ
6: แล้วจะให้ทำยังไงล่ะน้องจะให้เลิกกินกาแฟเหรอพี่ทำใจไม่ได
7: ้งั้นพี่ต้องลองนี่เลยยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำหงฟ้าสมุนไพรไทยแท้ๆมากกว่า10ชนิดสูตรลับตำรับไทยไม่เจือสีสังเคราะห์อ่อนโยนต่อช่องปากใช้ได้ทุกวันเลยนะ
6: อ้าวสมุนไพรอย่างเดียวแล้วพี่มีฟันผุจะเอาอยู่เหรอ
7: เขายังมีฟลูออไรด์ด้วยพี่ช่วยป้องกันฟันผุ แถมเป็นยาสีฟันชนิดน้ำเข้าถึงทุกซอกทุกมุมเหมาะมากสำหรับคนใส่ฟันปลอมหรือคนที่ดื่มชากาแฟทุกวัน
8: อ๋อแบบนี้นี่เองฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟได้สบาย
7: แล้วยังช่วยลดแบคทีเรียในช่องปากลดกลิ่นปากดูแลเหงือกให้แข็งแรงและช่วยลดอาการเสียวฟันได้อีกด้วย
8: ดีขนาดนี้พี่ต้องลองแล้วล่ะแต่ราคาจะแพงไหมเนี่ย
7: พอดีเลยวันนี้มีโปรโมชั่นพิเศษยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำขนาด250มิลลิลิตร4ขวดราคาเพียง799บาทแต่ถ้าโทรสั่งตอนนี้แถมฟรีขนาด100มิลลิลิตรอีก2ขวดรวมทั้งหมด6ขวด
9: โอ้โห6ขวด799ถูกกว่ากาแฟพี่อีก
7: รีบโทรเลยนะพี่02-666-0053ย้ำอีกครั้ง02-666-0053โปรโมชั่นพิเศษมีจำนวนจำกัดหมดแล้วหมดเลยต้องรีบโทรก่อนของหมด
8: หงฟ้าฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟกี่แก้วก็ไม่กลัวเสียว
5: ที่นี่สถานีวิทยุเจรทหารสื่อสาร2คลื่นความถี่ FM 103 MHz สถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

0: คุณกำลังฟังคนลุกทุ่ง FM 103 Community ลุกทุ่งที่มีผู้ติดตามสูงสุด
1: ดาวน์โหลดแอปพลิเคชันคนลุกทุ่งได้ฟรีแล้ววันนี้ฟังเพลงเพราะในระบบ
2: Digital Premium HD
3: Presented by
4: Abalone Collagen แก้ปัญหาข้อเข่าเสื่อม Mushroom Plus น้ำเห็ดสกัดชนิดผงลดความดันเบาหวานไขมันเลวโทร 02-857-5119

0: หนึ่งในเพลงที่มาแรงมากๆนะครับแล้วก็เข้ามาอยู่ท็อป5แล้วเรียบร้อยนะครับสำหรับเพลงนี้รักร้างลัดลีนะครับจากน้องเต๋าพวันวัฒและก็ต้นข้าวสุปริยานะครับสัปดาห์ล่าสุดนี้ก็ขยับขึ้นมาอยู่ในอันดับต้นๆแล้วนะครับก็สัปดาห์นี้ลุ้นกันต่อในวันศุกร์ตอน6โมงเย็นเหมือนเดิมกับการรายงานท็อป20ฮิตติดท็อป10ฮิตติดเทรนด์นะครับในวันศุกร์สุดท้ายนะครับเป็นวันที่เราจะได้รวบรวมคะแนนนะครับจากคำขอตลอดทั้ง 4-5 วันนะครับทุกๆช่วงดีเจเลยแล้วก็รวมทั้งแอร์เพลย์จากทุกดีเจด้วยเหมือนกัน6โมง16นาทีแล้วครับชั่วโมงถัดมาที่คนลูกทุ่งกับดีเจพี่ท็อปสราวุธพลอยประดับนะครับในเช้าของวันจันทร์7กันยายน
1: บัวลอย

็นหนึ่งในเพลงที่ถูกขอมานะครับก็เรียกได้ว่าเป็นน้ำนิ่งไหลลึกจริงๆนะเพลงนี้นะครับบุญผลาบ่ฮอดนะครับถึงแม้ว่าจะไม่ใช่ซิงเกิลที่ทางค่ายเขาโปรโมทแบบตุ้มตั้มแต่ว่าก็ได้รับเสียงตอบรับด้วยดีนะครับจากแฟนๆนี่คือแมนพิสิทธิ์พงษ์และซิงเกิลอีกอันนึงที่น่าสนใจนะครับพี่จีนะครับติละนะครับมาแฮปปี้เบิร์ธเดย์ย้อนหลังให้กับสถานีคนลุกทุ่ง103ด้วยนะครับบอกว่าขอให้มีแฟนคลับเพิ่มขึ้นทุกวันโฆษณาเข้ามาทุกวันและที่สำคัญดีเจก็ขอให้สุขภาพแข็งแรงด้วยเช่นเดียวกันขอบคุณมากๆเช่นเดียวกันนะครับกับทางพิสุก็บอกว่าฟังอยู่ค่ะบรรยากาศริมคลองบรรยากาศดีเลิศสุดๆเลยทีเดียวนะครับพี่หนูพินนะครับก็มาทักทายกันเพิ่มเติมในชั่วโมงใหม่นี้ด้วยนะครับก็ถือได้ว่าเป็นการติดตามคนลุกทุ่งอย่างต่อเนื่องในขณะเดียวกันการติดตามเนี่ยก็ต้องแบบว่าตั้งใจตั้งจิตให้ดีนะครับตั้งมั่นด้วย เพราะว่าจะมีเสียงที่จะเป็นเพลงเสียงปริศนาให้คุณได้สะสมแล้วก็เล่นเกมนะครับได้สิทธิ์กันไปคนละ1สิทธิ์เลยครับสำหรับการไปชิงเครื่องใช้ไฟฟ้า Max ในปลายเดือนนี้แล้วก็เสื้อฉลองครบรอบ3ปีคนลุกทุ่งนะครับเป็นคอลเลคชันสีม่วงไม่มีขายทำแจกอย่างเดียวครับยินดีด้วยนะครับ1สิทธิ์นี้เป็นของคุณนรบดีนะครับคุณรณชัยป้าเผาพี่จุกพี่จินปอเปียครับคุณยอหญิงโสภาป้าตุ๋ยพรกมลป้าแป๋วพี่รุจิรานะครับรวมทั้งพี่ดำระรวงพี่สุรัตนาบังซุปแล้วก็คุณนกชาลิดาด้วยเมื่อกี้นี้นะครับเป็นอะไรนะได้ยินเสียงเป้วๆปิ้วๆปิ้วๆถูกต้องที่สุดเลยนะครับบัวลอยนะครับก็ลอยมาในระหว่างการฟังเพลงแบบไม่ทันตั้งตัวเหมือนกันวันนี้หมวดขนมไทยนะครับเล่นให้ได้นะขอให้โชคดีกันทุกคน

คนลุกทุ่งท็อป10 10อันดับที่มีคะแนนจาก Airplay และคำขอมากที่สุดในรอบสัปดาห์สนับสนุนโดย Abalone Collagen แก้ปัญหาข้อข่าวเสื่อมสูตรใหม่สนใจโทร02-857-5119 02-857-5119

0: ถึงแม้ว่าจะอ่านเกมไม่ขาดนะครับแต่ว่าเขาก็เป็นแชมป์อันดับหนึ่งในชาติของคนลูกทุ่งนะครับด้วยคะแนนคำขอเยอะมากๆนะครับแล้วก็แอร์เพลย์ก็เล่นกันตลอดทุกช่วงเหมือนกันสำหรับเพลงนี้จากเพชรกทาวุฒิครับ
1: คนลูกทุ่งท็อป10 10อันดับที่มีคะแนนจากแอร์เพลย์และคำขอมากที่สุดในรอบสัปดาห์สนับสนุนโดยอัลบาโลนคอลลาเจนแก้ปัญหาข้อข่าวเสื่อมสูตรใหม่สนใจโทร02-857-5119 02-857-5119
0: ดูแลเรื่องข้อเข่าก็ต้องนึกถึงอัลบาโลนคอลลาเจนกระปุกสีทองนะครับเป็นคอลลาเจนพรีเมียมที่เนื้อคอลลาเจนเนี่ยเป็นผงสีทองใสๆเลยนะครับแก้ปัญหาการปวดข้อปวดเข่าแล้วก็ข้อเข่าเสื่อมได้เป็นอย่างดีนะครับใครที่มีปัญหาเรื่องนี้รวมทั้งคนที่เกี่ยวมีปัญหากับเรื่องของกระดูกทับเส้นนะครับหมอนรองกระดูกทับเส้นนิ้วล็อกเนี้ยนะครับก็กินตัวนี้ได้เพราะว่ามันจะไปช่วยซ่อมแซมและดูดซึมได้เร็วด้วยเพราะว่าเอกสิทธิ์ของอัลบาโลนคอลลาเจนเนี่ยเป็นคอลลาเจนแบรนด์เดียวนะครับที่ดูดซึมได้เร็วและก็คุณสามารถที่จะทานได้นะครับจากการละลายกับน้ำนะครับตอนเช้าๆวันละแค่2ช้อนเท่านั้นเองมันเข้มข้นมากไม่ต้องกินเยอะนะครับกินแค่วันละ2ช้อนตอนเช้าเท่านั้นนึกถึงอัลบาโลนคอลลาเจนเลยครับปริมาณใน1กระปุกนะครับเขาให้มาถึง 120,000 มิลลิกรัมคุ้มค่ามากมากครับเป็นตระกูลอัลดีนเจอร์ไทป์2ซึ่งตระกูลนี้แหละคือคอลลาเจนที่บำรุงเรื่องข้อและกระดูกโดยตรงนะครับ02-857-5119 02-857-5119 โทรเลยนะครับเจ้าหน้าที่เรารับสายอยู่นะถ้าเกิดว่าคุณซื้อแบบแพ็คคู่2กระป๋องก็ได้รับส่วนลดหรือว่าถ้าเป็นแบบ3กระป๋องก็ได้รับส่วนลดมากกว่า
2: คุณกำลังฟังคนลูกทุ่ง FM 103 Community ลูกทุ่งที่มีผู้ติดตามสูงสุด
1: ดาวน์โหลดแอปพลิเคชันคนลูกทุ่งได้ฟรีแล้ววันนี้ฟังเพลงเพราะในระบบ
3: Digital Premium HD
4: Presented by
5: อัลบาโลนคอลลาเจนแก้ปัญหาข้อเข่าเสื่อมมัชลูมพลัสน้ำเห็ดสกัดชนิดผงลดความดันเบาหวานไขมันเลวโทร02-857-5119
0: แล้วฝอยทองก็ลอยมาให้เราได้แบบว่าน้ำลายไหลกันเล็กๆเหมือนกันเช้าวันนี้นะครับขนมอย่างที่2นะครับในเกมเล่นทีเพลย์ของเราก็ปล่อยออกไปแล้วนะครับพร้อมกับผู้โชคดีที่สะสมเพิ่มสิทธิ์ใบไปทับเอาชื่อไปใส่ไว้ในกล่องจับรางวัลเรียบร้อยนะครับอันได้แก่ป้าเผาครับคุณยอหญิงโสภาคุณรณชัยคุณนรบดีอาจารย์ดร.สุริวิภาครับพี่จุกป้าแป๋วกาแฟสดพี่รุจิราครับแล้วก็มีป้าตุ๋ยพรกมลนะครับมีพี่หนุพินนะครับสาหร่ายยิ้มใส่บังซุปแล้วก็คุณนกชาลิดาที่ทันในรอบนี้

0: หอม
1: ลูกพ่อไปกินข้าวได้แล้วนะ
2: นี่แหละเวลาความสุขของครอบครัวเรา
3: ข้าวตรานกกระเรียนข้าวหอมมะลิเมล็ดยาวเรียวหอมนุ่มอร่อยทานได้กับทุกเมนูเพราะเราคัดสรรข้าวคุณภาพดีหาซื้อได้แล้ววันนี้ที่ LINE Official @qdaily และเพจข้าวตรานกกระเรียนข้าวตรานกกระเรียนอร่อยประหยัดคุ้มราคา
4: จากผู้ทานอัลบาโลนคอลลาเจนทานดีเห็นผลไว
5: ปวดแถวเอวเนี่ยนะแล้วก็ชาลงขาพอไปตรวจเนี่ยหมอบอกว่ากระดูกเราเริ่มเสื่อมพออายุเรามากหมุนผิดท่านั่งผิดท่างอผิดท่าเนี่ยมันก็จะทำให้หมอนรองกระดูกเคลื่อนแล้วก็ไปกดเส้นประสาทลุกเดินลุกนั่งลำบากลุกก็โอยนั่งก็โอยต้องมีอะไรประคองเวลาลุกเวลานั่งตอนนี้ก็มาได้ที่เสริมกระดูกนะครับพอกินไปแล้วก็ทำให้รู้สึกดีขึ้นอาการที่ปวดตรงบั้นเอวนี่แล้วชารู้สึกว่าดีขึ้นมากแหละทานมาเรื่อยๆตอนนี้เข้ากระปุกที่2แล้วครับ
3: อัลบาโลนคอลลาเจนนำเข้าวัตถุดิบจากฝรั่งเศสแก้ปัญหาข้อติดปวดข้อด้วยอัลดีเนเจอร์ไทป์2จากคอลลาเจนดูซึมง่ายเห็นผลไวสั่งเลยส่งฟรีเก็บเงินปลายทาง02-857-5119 02-857-5119
6: พวกยาไขมันยาความดันเนี่ยกินกระต่ายนะไม่ได้กินให้หายจากโรคนะยาไขมันอ่ะยาไขมันท่านกินไปเรื่อยๆอ่ะมันก็เหมือนกดไว้อ่ะเราคิดว่ากินยาแล้วแม่งยิ่งไปใหญ่เลยความดันเนี้ยแทนที่จะสูงท่านกดมันไว้แต่หัวใจกับหลอดเลือดท่านยังแม่งแข็งอยู่ไงหลอดเลือดแข็งความดันมันเลยสูงไงเพราะฉะนั้นหลอดเลือดท่านแม่งก็ยังแข็งเหมือนเดิมอ่ะแต่ว่าท่านเอากินยากดมันไว้อ่ะสักวันนึงมันก็ต้องพังมันก็ดื้อยาไปเรื่อยไงมันแก้ที่ปลายเหตุไงมันก็ต้องแก้ที่ต้นเหตุดูแลสุขภาพนี่เค้าเรียกแก้ที่ธรรมชาติ
7: อย่าทานยาเพื่อแก้ปัญหาที่ปลายเหตุลดความดันไขมันในเลือดคอเลสเตอรอลด้วยMushroom Plus น้ำเห็ดสกัดเข้มข้น13สายพันธุ์ชนิดผงชงละลายกับน้ำอุ่นและน้ำร้อนทานก่อนนอนวันละ1ซองออร์แกนิกธรรมชาติ 100% ความดันคอเลสเตอรอลไขมันเลวลดลงนอนหลับสนิทมากขึ้นสั่งเลยรับโปรพิเศษ3กล่องโทร02-857-5119 02-857-5119
8: แม่ทางนี้ครับห้องฉุกเฉินอยู่ทางนี
9: ้คุณพยาบาลคะคนที่ชื่อพัชระส่งมาที่นี่ใช่ไหมคะ
10: ใช่ค่ะตอนนี้คุณหมอกำลังผ่าตัดอยู่ข้างในกรุณานั่งรอก่อนนะคะ
11: พ่ออย่าเป็นอะไรเลยนะคะ
10: ลิ้นพายพีทย่ามาได้ทันตอนพ่อเขาถูกส่งเข้าห้องผ่าตัดหมอเพิ่งพาเข้าไปเลือดออกเยอะมากเลย
8: พ่อเขาจะไม่เป็นอะไรแน่ๆใช่ไหมครับ
7: ติดตามเรื่องราวของลูกไม้ในสายฝนได้ที่คนลุกทุ่ง FM 103แอปพลิเคชันคนลุกทุ่ง YouTube Fan Page Podcast คนลุกทุ่งขอบคุณการสนับสนุนจากกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์
12: เชื่อมต่อความสุขกับคนลุกทุ่งผ่าน Android Auto และ Apple CarPlay ได้แล้ววันนี้เพียงดาวน์โหลดแอปพลิเคชันคนลุกทุ่ง Sound Check

0: นไทยที่ใกล้กันครับคือซิงเกิลใหม่ล่าสุดเพลงนี้จากพี่เสถียรทำมือเพราะโน้ตเพลงนี้นานๆแบบพี่เสถียรจะมีดนตรีในสไตล์ที่มีความเป็นมีเดียมหน่อยๆปกติแล้วก็จะมาแบบอะคูสติกหวานๆกีตาร์ปุ่งโปร่งมาออแกนอะไรอย่างเงี้ยนะครับแต่เพลงนี้ก็ดูหนักแน่นมากขึ้นถ้าเกิดฟังแล้วชอบขอได้นะครับชื่อเพลงว่าคนใช่ที่ใกล้กัน
1: คนลูกทุ่งสาวเช็ค
0: สาวเช็คสาวเช็คเดี๋ยวเราส่งทางวิทยุไปเบรกฟังข่าวครึ่งชั่วโมงนะครับช่วง 7:00 น. ถึง 7:30 น. กับรายการของทบกเพื่อประชาชนดีเจพี่ท็อปกลับมาอีกครั้งหนึ่งตอนช่วงหลังจากนั้นครับแต่สำหรับใครที่ติดตามบนแอปพลิเคชันคนลูกทุ่งฟังยาวๆเลยแบบไม่มีข่าวคั่นแล้วก็เราจะเข้าสู่ช่วงเวลาที่คุณรอคอยด้วยนะครับหลายคนรอตั้งหน้าตั้งตารออยู่แล้วในช่วงของ The Cassette Weekday นะครับซึ่งก็จะเป็นเพลงในยุค 80 90 นะให้คุณได้ฟังกันแบบฉ่ำๆวันนี้เขาบอกเลยว่าติดตามครับเพลงเพราะจริงๆ

0: สถานีวิทยุเจเรต้าหารสื่อสาร2ความถี่ FM 103 MHz เสนอข่าวจากศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบก
1: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
2: รับฟังข่าว7นาฬิกากับดังใจชยานุกูลค่ะประเทศไทยจะมีฝนตกหนักถึงหนักมากช่วง 8-13 กันยายนนี้เริ่มจากภาคตะวันออกเฉียงเหนือก่อนสักครู่กลับมาติดตามค่ะ
3: ลูกไม่สบายเป็นไข้ต้องกินยาลดไข้
4: ยาแล้วลืมเขย่าขวดลูกจะได้ยาครบไหมเนี่ย
3: ไม่ต้องห่วงแม่เพราะเทมปราเป็นยาน้ำเชื่อมใสไม่มีตะกอนไม่ต้องเขย่าขวด
4: เทมปราคิดส์ยาน้ำบรรเทาปวดลดไข้พาราเซตามอลรับประทานง่ายไม่ต้องเช็คเมื่อลูกเป็นไข้วางใจเทมปราอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยายาสามัญประจำบ้าน
5: อาการเจ็บแปลบที่หัวใจอาจไม่ใช่เพราะอกหักถ้าเหนื่อยง่ายเหนื่อยเร็วเวลาขึ้นบันไดหรือแน่นหน้าอกรีบมาพบแพทย์เถอะครับคุณอาจมีโรคหลอดเลือดหัวใจตีบรักษาได้ด้วยการทำบอลลูนขยายหลอดเลือดหัวใจโดยไม่ต้องผ่าตัดศูนย์หัวใจ24ชั่วโมงโรงพยาบาลรามคำแหง
6: เสียวฟันอะ
7: ยังทนเสียวฟันกันอยู่ทำไมเปลี่ยนมาใช้ยาสีฟันที่เห็นผลจริงดีกว่า
8: เสียวฟ

0: คุ้มจริงเพราะเห็นผลจริงเซนโซไดช่วยลดเสียวฟัน24ชั่วโมง
1: เซนโซได
0: เปลี่ยนเลย
2: อาการเจ็บแปลบที่หัวใจอาจไม่ใช่เพราะอกหักถ้าเหนื่อยง่ายเหนื่อยเร็วเวลาขึ้นบันไดหรือแน่นหน้าอกรีบมาพบแพทย์เถอะครับคุณอาจมีโรคหลอดเลือดหัวใจตีบรักษาได้ด้วยการทำบอลลูนขยายหลอดเลือดหัวใจโดยไม่ต้องผ่าตัดศูนย์หัวใจ24ชั่วโมงโรงพยาบาลรามคำแหง
3: ยาองค์ผสมกิเก้ตราไซทองสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติช่วยขับเสมหะรสชาติดีชุ่มคอ
4: กรมอุตุนิยมวิทยาประกาศช่วงวันที่8ถึง13กันยายนนี้ประเทศไทยจะมีฝนเพิ่มขึ้นกับมีฝนตกหนักหลายพื้นที่และมีฝนตกหนักมากบางแห่งโดยจะเริ่มในภาคตะวันออกเฉียงเหนือก่อนส่วนภาคอื่นๆจะได้รับผลกระทบในระยะถัดไปคุณณภาพรช่างกลรายงานค่ะ
5: กรมอุตุนิยมวิทยาประกาศฉบับที่1เตือนฝนตกหนักถึงหนักมากในช่วงวันที่8ถึง11กันยายนพื้นที่ได้รับผลกระทบจะเริ่มจากภาคตะวันออกเฉียงเหนือก่อนส่วนภาคอื่นๆจะได้รับผลกระทบในระยะถัดไปเนื่องจากร่องมรสุมพาดผ่านที่บริเวณภาคเหนือภาคกลางตอนบนและภาคตะวันออกเฉียงเหนือประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้มีกำลังปานกลางทำให้ประเทศไทยตอนบนมีฝนตกหนักในหลายพื้นที่และเกิดฝนตกหนักมากในบางแห่งหลังจากนั้น 12-13 กันยายนมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนจะแผ่เข้ามาปกคลุมที่ภาคเหนือตอนบนและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนจึงดันร่องมรสุมเลื่อนลงมาพาดผ่านที่ภาคกลางตอนล่างและภาคตะวันออกเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงบริเวณทะเลจีนใต้ตอนกลางประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้มีกำลังแรงขึ้นทำให้ภาคกลางรวมถึงกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกและภาคใต้จะมีฝนเพิ่มขึ้นมีฝนตกหนักถึงหนักมากในบางแห่งจึงขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนที่ตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากณภาพรช่างกลรายงานค่ะ
4: และมาติดตามผลกีฬาต่างประเทศกับคุณสุรเชษฐ์โชติกุลค่ะ
6: เด็กคันไรมิดฟิลด์ทีมชาติอังกฤษและอาร์เซนอลได้สร้างความตื่นเต้นรวมถึงความประทับใจให้กับบรรดาแฟนบอลเดอะกุนเนอร์ทั่วโลกหลังจากที่ดาวเตะวัย27ปีให้เขามาสัญญาว่าพร้อมจะย้อมผมสีแดงทันทีหากทีมปืนใหญ่สามารถคว้าแชมป์พรีเมียร์ลีกอังกฤษได้2ฤดูกาลติดต่อกันรวมทั้งจะเป็นการสร้างประวัติศาสตร์ป้องกันแชมป์ได้เป็นครั้งแรกนับตั้งแต่ช่วงทศวรรษปี1930เป็นต้นมาผลการแข่งขันฟุตบอลพรีเมียร์ลีกอังกฤษเกมซูเปอร์ซันเดย์เอเวอร์ตันเสมอแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ด2-2อาร์เซนอลชนะเชลซี2-1ผลการแข่งขันฟุตบอลลาลีกาสเปนคู่ที่น่าสนใจบาเลนเซียแพ้บาร์เซโลนา0-5อาราเบชนะโอซาซูน่า5-2เอสปันยอลเสมอซิบิยาที่เหลือ10คน1-1ผลการแข่งขันฟุตบอลกันโชซาเรอาอิตาลีคู่ที่น่าสนใจโบโลญญาเสมอซาสโซโล2-2ยูเวนตุสเสมอเอซิมิลาน1-1ผลการแข่งขันฟุตบอลบุนเด